0: ายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
1: อยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
0: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดการชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
4: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 4 แสนล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 4 แสนล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
4: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
3: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม

0: ปั่นไทยโดยจะชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนเป็นลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลคุรวุฒิพิชิตสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพัชรวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง

0: ประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวในพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromไทย.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่

0: นมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

พื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: หักหลังเขาก็ต้องหลังหักเป็นธรรมดาไอ้ที่ไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้ววะตัวเองเป็นอะไรมีฐานะแค่ไหนเคยแค่ขี้ข้าเขาเขาเลี้ยงไว้ให้อิ่มน้ำสำราญก็ดีอยู่แล้วที่เยอะทะยานรักเจ้านายมันเหมือนฟ้ากับดินที่จะให้มาบรรจบกันเป็นไปไม่ได
2: ้มันไม่ใช่อย่างนั้นโว้ยทราบ
1: แล้วมันยังไงวะ
2: เดิมทีคุณรักแรกไม่มีฐานะอะไรดีนักหรอกมันก็อีกคือกับพวกเราอ่ะเป็นรีเซพชันอยู่ตามบาร์ตามไนท์คลับเห็นมาว่าไม่มีอะไรดีกว่าพวกเราเลยพี่ปลิวก็ชอบพอตั้งแต่เที่ยวติดต่อเรื่อยมาแต่ยังว่าวะวาสนาคุณนักแร่สูงกว่าถึงได้ก้าวขึ้นมาจนถึงคุณนายยังสาวแม่ไม้ทรงเครื่องเนื้อหอมเป็นเจ้าของบริษัทพลอยเพชรสยามที่มีกิจการมั่นคงไปแล้ว
1: ก็นั่นน่ะสิเมื่อรู้ว่าคุณรักแร่นะสูงกว่าวาสนาดีก็ไม่น่าจะทะเยอทะยานไขว่คว้าสิ่งที่มันสูงสุดเอื้อมไอ้เมื่อก่อนก็เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกเมื่อไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำนะมันก็ต้องเจ็บอย่างนี
2: ้ยิ่งคิดก็ยิ่งมากเรื่องเว้ยไปดีกว่า
1: ดีแล้วที่แกหักใจได้จะได้ทำงานได้สะดวกใจหน่อยไปวะ

0: ำลังปลอดคนดีด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไม่มากพวกคนไข้พวกญาติก็ไม่ค่อยจะออกมาพลุกพล่านด้วย
1: มันแล้วมันเป็นโอกาสเหมาะกันด้วยว่าแต่ว่าพี่ปลิวอยู่ห้องไหน
0: มีคำสั่งจากเจ้าของไข้ว่าให้อยู่ห้องพิเศษ
1: นายเป็นเจ้าของไข
0: ้สงสัยจะเป็นทนายประกิตมั้งเพราะเขาเป็นคนพามาส่งเอาไว้คงจะเป็นเจ้าของไข้ด้วย
1: แล้วเขามาดูแลพี่ปลิวหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้คงไม่มาหรอกเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพนู่น
1: ยังให้ใครอยู่ในห้องคนไข้กันแล้วกัน
0: ก่อนเข้าไปนะเราดูให้ดีซะก่อนก็แล้วกัน
1: แล้วห้องไหนแน่วะ
0: เขาว่าเลี้ยวขวาห้องที่สองเลยไ
1: อ้
0: ห้องนี้เลี้ยวขวาห้องสองนี่วะ
1: ดูทางช่องกระจกสิมีใครอยู่มั่ง
0: ไม่มีหรอกไม่มีเห็นแต่คนเจ็บนอนอยู่บนเตียงมีขวดเลือดขวดน้ำเกลือแล้วก็สายระยงระยาง
1: แน่ใจนะเว้ยว่าเป็นพี่ปลิว
0: เฮ้ยเข้าไปดูก่อนสิถ้าไม่ใช่แล้วก็กลับออกมา
1: ไม่มีตำรวจเฝ้าแน่นะ
0: โถเอ้ยถ้าปล่อยกระสอบไปได
1: ้รอบคอบน่ะปลอดภัยไว้ก่อนด้วย
0: เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนะเจ้าปลิวไม่ใช่คนสำคัญอะไรนักดีกว่าเป็นใครมาจากไหนกันเชียวโถหาคนรู้จักไม่ได้หรอกแค่ได้อยู่ห้องพิเศษก็เป็นกุศลของตัวเองแล้วมาตามมาฉันนำเองเห็นไหมไม่มีใครเลยนอกจากคนเจ็บ
1: ลงอกไปที
0: บอกแล้วว่าปลอดคนเห็นไหมเรามีใครจริง
1: ๆห้องพิเศษน่าจะมีคนเฝ้า
0: ก็มีแต่ญาติเท่านั้นนะสิ
1: ที่นี่มีพยาบาล
0: เขาคงจะเข้าๆออกๆจะมานั่งมานอนอยู่ในห้องเหมือนญาติคนไข้ไม่ได้หรอกเอาล่ะอย่าเสียเวลาเลยนะเข้าไปดูที่เตียงให้แน่ว่าจะปลิวใช่หรือเปล่าจะได้จัดการให้มันเรียบร้อยไป
1: ดีจะได้รีบไปพ้นสิ
0: ไปกำลังให้ออกซิเจนอยู่ด้วยหมอทีเดียวว่าเดี๋ยวใช่ปลิวไหมวะเนี่ย
1: ใช่เว้ยพี่ปลิวจริง
0: ๆไอ้งั้นลงมือเถอะเอาให้เงียบที่สุดนะจะได้รีบไป
1: พี่ปลิวฉันขอโทษด้วยนะเราเดินกันคนละทางแล้วอย่าคาดจองเวรกับฉันเลยเอาโหสิไอ้ฉันด้วยเถอะขอให้พี่ไปเป็นสุขในสัมปรภพยกโทษฉันนะพี่นะ
0: ไอ้เอาละพอละลงมือให้จอดระวังเสียงร้องนะ
1: ปิดปากเอาไว้แล้วก็แทงพร้อมกัน
0: เออตกลง

0: ซ้ำ
1: โอ้พยาบาล
2: อะไรกันเนี่ยคุณ
0: คือว่าเราสองคนได้รับคำสั่งจากคุณทนายประกิตนะฮะให้มาดูแลคนไข้
2: มาดูแลคนไข้คนไข้ไหน
0: คนนี้นะครับ
2: แล้วคนไข้คนนี้ชื่ออะไร
3: นิปลิวครับ
2: หรือในประกิตเป็นใคร
0: เป็นทนายความที่พบนิปลิวถูกยิงแล้วก็พามาส่งโรงพยาบาล
2: แล้วทนายประกิตอยู่ที่ไหนเวลานี
0: ้ท่านสั่งให้ผมมาดูแลแล้วท่านก็กลับกรุงเทพนะครับจะได้เป็นเพื่อนกับคนเจ็บนะครับเพราะเห็นว่าอยู่ในอาการไม่ค่อยจะดีนัก
2: ไม่จริงละมั้งคุณ
3: ไม่จริงยังไงครับคุณพยาบาล
2: คนไข้รายเนี่ยหมอยังห้ามเยี่ยมการจะเข้ามาวุ่นวายเป็นไปไม่ได้
3: เราบอกแล้วเรามาดูแลครับตามคำสั่ง
2: แต่เจ้าของไข้ก็สั่งให้จ้างพยาบาลพิเศษดูแลคนไข้แล้วนี
3: ่แล้วพยาบาลคนไหนครับที่เฝ้าไม่เห็นสักคนหนึ่ง
2: ฉันเองค่ะคุณสองคนไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเฝ้าไข้เพราะอาการแบบเนี้ยคุณเฝ้าก็ช่วยอะไรคนไข้ไม่ได้เชิญ

0: กำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ยังไงดีวะจ๊อไอ้ทนายหัวหมอมันสึกจ้างพยาบาลมาเฝ้าซะนะยังดีนะที่เรายังไม่ทันดึงมีดออกมาให้เห็นน้ำซ้ำยังไล่ให้ออกไปข้างนอกอีกด้วยถ้าทามันจะเฝ้าเอง
2: แต่งานนี้เราต้องทำให้สำเร็จด้วยถ้าไม่ได้ชีวิตพี่เปลี่ยวกลับไปทั้งคุณรักเร่ทั้งคุณเด่นไปเล่นงานเราแน่เพราะพี่เปลี่ยวต้องให้การกับตำรวจใครยิงเขาเรื่องราวต่างๆถูกสาวออกมาปล่อยเอาไว้ไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องฆ่าให้สำเร็จ
3: มัวยืนจ้องหน้ากันอยู่ทำไมล่ะคุณเชิญข้างนอกค่ะ
1: ก็งงไปหมดแล้วมาคุณประกิตไปตามผมไปสั่งผมสองคนให้มาเฝ้าไข้แล้วคุณพยาบาลว่าคุณประกิตจ้างคนมาเฝ้า
3: ก็ใช่เลยสิคะอะไรอะไรคุณหมอก็บอกคุณประกิตไปหมดแล้วทำไมจะต้องสองคนไม่ตั้งสองคน
2: เราก็ไม่ทราบจะว่ายังไงล่ะครับคุณประกิตท่านสั่งแล้วไม่มาก็ไม่ได้ซะด้วย
3: ก็กลับไปสิคะแล้วก็เรียนให้คุณประกิตทราบว่าเพราะอะไรคุณจึงเฝ้าไข้ไม่ได้ยังไงยังไงก็ให้คนไข้ได้สติซะก่อนแล้วค่อยมาเฝ้าใหม่คุณดูสิทั้งเลือดทั้งออกซิเจนบอกให้รู้อาการยังไม่น่าไว้วางใจ
1: ก็ให้เรานอนเป็นเพื่อนนานๆคุณก็มาดูสักทีก็ได้นี
2: ่ทุกว่าจะครับ
3: ไม่ได้หรอกค่ะเราทำงานกันเป็นระเบียบเมื่อรับงานแล้วก็ต้องทำเชิญข้างนอกเถอะเชื่อฉันเถอะนะคะ
2: เรากลัวว่าคุณประกิตจะว่านะครับ
3: แสดงว่าคุณเข้ามาที่นี่ไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เลยใช่ไหมเดินดุ่ยเข้ามาเอง
1: ถามเรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าในปลิวอยู่ห้องนี
3: ้ไม่จริงแน่ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่เวรเขาจะต้องบอกให้คุณสองคนกลับไปก่อนแบบนี้แสดงว่าการที่คุณสองคนเข้ามาไม่ได้บอกใครเลยคุณเป็นใครกันแน่แล้วเข้ามาได้จุดประสงค์อะไร
2: โธ่คนมาโกหกคุณพยาบาลเรื่องอะไร
3: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณสองคนไปพบกับพยาบาลเวรด้วยกันแล้วฟังเขาสิจะพูดอย่างที่ฉันพูดไหม
1: เราเป็นห่วงคนไข้นะครับเรามาตามคำสั่งนะ
3: เมื่อคุณดื้อดึงฉันจะไปบอกให้ยามาจัดการกับคุณ
1: ไอ้ไอ้ตัวแม่
2: จะไปไหนล่ะ
3: ปล่อยนะ
2: ไม่
3: ปล่อยฉันนะ
2: ไม่
1: ไอ้เงียบไปแล้วเว้ย
2: เอาไว้ไม่ได้ความจะแตก
1: หมายความว่ายังไงวะ
2: ก็หมายความว่าถ้าพี่ปลิวตายหล่อนนั่นล่ะจะบอกตำรวจถึงรูปร่างลักษณะของคนที่ฆ่าพี่ปลิวก็คือเราไง
1: แล้วแก
2: ฆ่าให้หมด

0: สุขจะมาขนาดนั้นวิ่งยองๆมาดูแล้วช่วยเปิดประตูรถด้วยสิ
1: ค่ะ
2: ขึ้นไปขึ้นไปแล้วเว้ยไปรอเจ้านาย

0: นี่ทำไมแกไปนานนะแสบจ๊อบ
1: มีคนพบสะก่อนสิครับ
0: หืมใครกันวะ
1: พยาบาลครับ
2: พยาบาลพบเข้าแล้วก็จับได้เหรอ
1: ไม่ถึงกับจับได้หรอกครับแต่สงสัย
0: พยายามไล่ผมสองคนออกมาเราก็อ้างโน่นอ้างนี่พยาบาลไม่ฟังเสียงจะแจ้งยามให้จับ
2: แล้วยังไงต่อไปฮะ
0: เราก็เลยต้องจัดการทั้งพี่ปลิวทั้งพยาบาล
3: ฮะฆ่าพยาบาลด้วย
0: ครับ
1: มันจำเป็นครับปล่อยเอาไว้พยาบาลจะต้องบอกตำรวจถูกต้องผมสองคนรูปร่างหน้าตายังไงที่บุกเข้าไปฆ่าเจ้าปลิวอ่ะ
0: ผมไม่อยากจะทำหรอกเพราะเห็นเป็นผู้หญิงแต่เห็นว่าปล่อยเอาไว้อันตรายมากไม่ใช่ผมกับแสบเท่านั้นเจ้านายทั้งสองจะลำบากไปด้วยยิ่งปล้ำยิ่งร้องเลยชกลูกค้าง 3-4 ทีแล้วก็จัดการเป็นศพคู่กันเลย
3: ก็ดีแล้วเพื่อความปลอดภัยเว้ย
2: อยากยิ่งเจ้าเข้าไปหาความตายเองช่วยไม่ได
3: ้แต่มันก็ยุ่งอยู่หน่อยนะคุณนะ
2: ยุ่งยังไงคะคุณเด่น
3: ก็เสียงปืนนะสิคุณจะทำให้พวกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามสองคนนี่มาไง
1: อย่าห่วงครับคุณเด่น
3: จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงแสบ
1: เราไม่ได้ใช้ปืนครับเราใช้มีดไม่มีเสียงอะไรเลยเราเช็ดเลือดเสร็จก็เดินออกมาทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีใครสนใจหรือว่าจะได้วี่แววอะไรเลย
0: เป็นความจริงครับผมว่ากว่าจะรู้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรืออาจจะถึงเช้าก็ได้คนที่โผล่เข้าไปเห็นก็คงจะงงแตกไปเลยที่เห็นพยาบาลนอนกอดกับคนไข้
1: ทำได้แสบซะด้วยว่าทั้งสองคนเนี่ยทำท่าจะไม่เคลิฟกัน
3: อย่าเอาจริง
2: ๆแต่ทะลึ่งไปหน่อยนะประมาทมากรู้ไหมทำเสร็จแล้วน่าจะรีบออกมาอย่าไปทำพี่เลนพี่เลนอีกด้วย
3: ระวังให้ดีนะคืนทำแบบนี้บ่อยๆคุกจะเป็นที่อยู่ของพวกแกนะ
2: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นหลักประหาร

0: แกสองคนแน่ใจแล้วว่าตอนที่ออกมายังไม่มีใครรู้เรื่องนี้เกิดขึ้น
1: ค่อนข้างมั่นใจมากครับคุณเด่นเพราะว่าเป็นห้องพิเศษไม่มีคนพลุกพล่านและอีกอย่างหนึ่งโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับคนก็ไม่หนาแน่นเหมือนในกรุงเทพ
0: คนโรงพยาบาลมาแล้วเราไม่รับรองนะครับก็นับว่าแกสองคนทำได้เรียบร้อยพอสมควรนะ
1: แล้วพวกเราอ่ะไปไหนกันหมดนะครับ
2: ฉันไล่ปิกอัพล่วงหน้าไปแล้ว
0: มีหน้าที่ไม่มีรถใครตามแล้วสักคันเดียว
3: ใช่ปลอดภัยไว้ก่อนนะดีที่สุดเว้ย
1: หมดเรื่องกันทีที่ไม่มีเจ้าปลื้มพยานให้ใครได้อีกแล้ว
3: แต่เรื่องของฉันยังไม่จบนะแซบ
1: หมายความว่ายังไงครับ
3: แขนของฉันยังไม่ได้ชำระเนี่ย
2: ยังคิดจะย้อนกลับไปทำศึกหน้านาอีกครั้งสิน
3: ี่คุณอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นสิผมไม่ต้องการที่จะไปทำศึกชิงนางอย่างที่คุณคิดหรอกแต่จะไปทำศึกล้างแค้นไม่อย่างนั้นไม่ลงทุนลงร้อนไปหาคุณไปติดต่ออ้อนวอนขอร้องคุณสารพัด

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
9: Mass FM. Mass, Mass, Mass F.

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happinessตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ฟ้าเชียงใหม่ก็ยังปกคลุมไปด้วยเมฆฝนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่างวัน25ถึง34องศาเซลเซียสไม่แตกต่างจากวันนี้นะคะในช่วงสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์รวมไปถึงวันอาทิตย์นี้ปริมาณฝนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังคงติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนำมาฝากกันนะคะพร้อมกับคุณภัทธรรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: FM

0: ทองของผู้นำจีนภูเขาไทซานไม่เบียดขับธุลีดินทุกชนิดดังนั้นจึงมีขนาดมหึมาทะเลไม่เคยรังเกียจแม่น้ำลำธารสายเล็กสายน้อยดังนั้นจึงลึกล้ำผู้ที่สามารถอาศัยพลังมวลชนผู้นั้นไม่มีศัตรูผู้ที่สามารถใช้ภูมิปัญญารวมหมู่ผู้นั้นคือปรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
2: สุขดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
6: ขนม

ชียงใหม่ก่อนที่จะใช้ชีวิตของคุณไปกับความคาดหวังของผู้อื่นหรือลอกเลียนความสำเร็จของใครลองถามตัวคุณเองดูซะก่อนนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อทำเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเบิร์กฮาร์ดค่ะเขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตว่าเขาอยากจะทำงานอยู่บนรางรถไฟในตอนที่เป็นวัยรุ่นอาชีพแรกก็คือเขาเป็นช่างซ่อมรางรถไฟหลังจากนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานห้ามล้อเสมียนและผู้ช่วยช่างเครื่องหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเขาก็ได้กลายมาเป็นพนักงานฝ่ายบริการส่วนหน้าของบาบาชเรลโรดเพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างบอกว่าเขาเสียสติหลังจากที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการรถไฟมากว่า20ปีเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจที่จะตั้งกลุ่ม

ขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อระบบรถไฟท้องถิ่นกลุ่มของเขาซื้อรถไฟสายวิสคอนซินเซ็นทรัลและเริ่มที่จะขายหุ้นในปี1991ถึงแม้ว่าบริษัทขนส่งโดยรถไฟต่างๆจะประสบกับปัญหามากมายแต่รถไฟวิสคอนซินเซ็นทรัลของเอ็ดเวิร์ดนั้นยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องค่ะและหุ้นของบริษัทก็เติบโตขึ้นกว่า15เท่าในช่วงระยะเวลา10ปีถึงแม้ว่าวิสคอนซินเซ็นทรัลจะมีภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมรถไฟเก่าแก่แต่หนึ่งในนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับบริษัทก็คือผู้ก่อตั้ง Microsoft อย่างบิลเกตส์ค่ะสำหรับเอ็ดเวิร์ดนะคะความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับระบบการคมนาคมโดยรถไฟนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษสุดค่ะเขาฝากบอกด้วยนะคะว่าจงอย่ากลัวที่จะเดินตามความฝันมิเช่นนั้นคุณจะยังหลงเหลือสิ่งใดอีก

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
1: ือถือ
2: ไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องน้องได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Your happiness.

ุณผู้ฟังคะวันนี้ขอน้อมนำพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาฝากให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาจากเพจร้อยพระชันษาสมเด็จพระสังฆราชความว่าตลอดปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลกผันผวนปรวนแปรไปมากบังเกิดความยากลำบากกันทั่วหน้าเหตุการณ์ร้ายนานาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นภัยสงครามทุพพภิกขภัยโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างๆกลับปรากฏขึ้นทั่วทุกหัวระแหงอันที่จริงมนุษย์ผู้ฉลาดย่อมจักสามารถเข้าใจได้ถึงธรรมดาของโลกซึ่งตามศัพท์แปลว่าสิ่งที่ชำรุดสุดโทรมเพราะฉะนั้นสิ่งใดชำรุดสุดโทรมสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะปกติของโลกเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ย่อมเห็นกระจ่างถึงสัจธรรมว่าโลกกับความทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรดีให้สามารถดำรงตนอยู่อย่างมีความสุขบนโลกที่จำรุดสุดโทรมนี้คำตอบก็คือทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิจดจ่อแน่วแน่ต่อคุณความดีอย่าปล่อยให้ลุกลี้ลุกลนเร่าร้อนวิ่งวนอยู่ในวงจรกิเลสตัณหาขอให้ฝึกหัดใช้สมาธิภาวนานั้นเป็นอุปกรณ์เพิ่มพลังความสงบนิ่งในจิตให้บังเกิดความร่มเย็นในชีวิตยิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อ

0: ะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: SFM
1: คุณผู้ฟังคะมือคือจุดเริ่มต้นของโรครู้วิธีล้างมืออย่างถูกต้องป้องกันได้ทั้งครอบครัวแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การล้างมืออย่างถูกวิธีนั้นคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันโรคค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลเด็กซึ่งอาจมีโอกาสส่งต่อเชื้อโรคให้กับผู้อื่นได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะมือของเรามากกว่าการใช้งานก็คือแหล่งสะสมเชื้อมือของคนเราทำหน้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกินการทำงานหรือการดูแลผู้ป่วยและในขณะเดียวกันมือก็คือแหล่งสะสมเชื้อโรคที่มองไม่เห็นแม้ว่าจะดูสะอาดก็ตามมีงานวิจัยชี้ว่าการล้างมือสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อโรคลดการติดเชื้อและที่สำคัญคือช่วยชีวิตคนได้ถึง 5-8 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีค่ะเชื้อโรคไม่อยู่รอบตัวแม้บนโต๊ะทำงานของคุณหลายคนเข้าใจผิดว่าอยู่ในออฟฟิศทั้งวันไม่ได้ไปสัมผัสสิ่งสกปรกมากนักจึงไม่จำเป็นต้องล้างมือบ่อยๆแต่อย่าลืมนะคะว่าเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดของเรานั้นอาจจะมีจำนวนเชื้อโรคมากกว่าฝารองนั่งในห้องน้ำซะอีกค่ะการล้างมือหลังใช้งานจึงเป็นเรื่องจำเป็นค่ะถ้าหากว่าไม่ล้างมือจะเสี่ยงติดโรคอะไรบ้างโรคที่มักเกิดจากการไม่ล้างมือมีอยู่หลายกลุ่มนะคะได้แก่หนึ่งโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19 โรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียท้องร่วงหรืออาเจียน 3. โรคผิวหนังเช่นเชื้อราหรือติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง 4. โรคอุบัติใหม่ซึ่งไม่สามารถคาดการได้ในอนาคตแต่สามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมพื้นฐานเช่นการล้างมือเป็นประจำค่ะเด็กคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจเด็กมักหยิบจับสิ่งของต่างๆเข้าปากโดยไม่รู้ตัวการล้างมือที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ล้างเลยจึงทำให้เด็กติดเชื้อได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมที่โรคระบาดในเด็กเช่น RSV หรือไข้หวัดใหญ่เริ่มกลับมาอีกครั้งการสอนให้เด็กมีนิสัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะสภาพอากาศร้อนฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือคำตอบคือไม่เสมอไปค่ะเพราะเชื้อโรคมีหลายชนิดบางชนิดทนร้อนบางชนิดทนเย็นแต่ที่สำคัญก็คือเชื้อโรคสามารถอยู่บนมือของเราได้แม้อุณหภูมิจะสูงแค่ไหนก็ตามดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีค่ะจุดเสี่ยงที่ควรล้างมือทุกครั้งนั่นก็คือหลังเข้าห้องน้ำก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนหยิบจับลูกน้อยหรือสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นและหลังออกจากสถานที่สาธารณะค่ะและถ้าหากว่าไม่สะดวกใช้น้ำกับสบู่ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลแทนได้นะคะโดยแนะนำให้ใช้ชนิดที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปค่ะเพราะแอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อได้เมื่อแห้งสนิทบนมือนะคะส่วนทิชชู่เปียกหรือว่าทิชชู่แอลกอฮอล์นั้นอาจไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เชื้อโรคสะสมมากขึ้นแทนค่ะล้างมือให้ถูกวิธีต้องครบ7ขั้นตอนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะนำการล้างมือ7ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ถูฝ่ามือเข้าด้วยกัน 2. ถูหลังมือทั้งสองข้างและซอกนิ้ว 3. ถูฝ่ามือและซอกนิ้วข้างละรอบ 4. ถูหลังนิ้วมือกับฝ่ามือนะคะ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ 6.ถูปลายนิ้วมือกับฝ่ามืออีกข้างและ 7. ถูรอบข้อมือทั้งสองข้างค่ะที่สำคัญก็คืออย่าลืมถอดนาฬิกาเครื่องประดับก่อนล้างนะคะเพื่อให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกซอกนิ้วค่ะโดยสรุปก็คือการล้างมือเท่ากับการป้องกันโรคอย่ามองข้ามการล้างมือนะคะเพราะนี่คือด่านแรกของการป้องกันโรคโดยเฉพาะในยุคที่มีทั้งโรคเก่าแล้วก็โรคใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล้างมือให้สะอาดและถูกวิธีทุกวันเท่ากับดูแลทั้งตัวเองครอบครัวและสังคมไปพร้อมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงสิปางปังประเสริฐกุลอาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียง

0: ันของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
3: Mars FM
1: ผลงานของอัจฉริยะทุกชิ้นเป็นผลิตผลจากความกระตือรือร้น Every production of genius must be the production of enthusiasm.
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New NG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New NG Urban Life Easy
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทาง

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex.

สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้สูญหายน้ำท่วมดินถล่มเนปาลเพิ่มเกือบ 2,000 คนเสียชีวิตเพิ่มเป็น579รายสำนักงานจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานอัปเดตล่าสุดระบุว่าจำนวนผู้สูญหายในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น 1,924 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงราว 15,000 นายถูกส่งเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจำนวนผู้สูญหายทั้งหมดมีชาวต่างชาติ517คนตามข้อมูลของหน่วยงานดังกล่าวส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น579คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเผยว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้แล้วราว 4,000 คนขณะที่หลายครอบครัวชาวเนปาลยังคงตามหาสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายจากน้ำท่วมดินถล่มซึ่งบางคนรอดตายหวุดหวิดได้กลับมาพบหน้าครอบครัวอีกครั้งโดยทางการยังคงระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือต่อไปหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือโซยาวกาเลเด็กชายวัย8ขวบซึ่งวิ่งเข้าไปในป่าและปีนต้นไม้เพื่อหนีน้ำท่วมครั้งรุนแรงในเนปาลรอดตายหวุดหวิดได้กลับมาพบหน้าแม่อีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากผู้เป็นแม่เริ่มหวาดกลัวว่าทั้งเขาและพี่ชายอาจเสียชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนซึ่งหนึ่งวันก่อนหน้านั้นกาเลถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากเขตรัสวาทางตอนเหนือของเนปาลเพียงลำพังโดยเขาขาหักและมีบาดแผลบนใบหน้าเด็กชายเล่าว่าในวันที่เกิดเหตุพวกเขากำลังนั่งรถโรงเรียนเดินทางไปโรงเรียนจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสภากาชาดของเนปาลประเมินว่ามีประชาชนมากกว่า 90,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่ธรรมราเดมูเรียหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายมนุษยธรรมของ Chorus International กล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปแต่เตือนว่าชุมชนบางแห่งที่อยู่ใกล้ชายแดนจีนยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: รับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ไปหาหมอมั้ยคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

Fashion Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858

ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ายเรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้สังคมเริ่มบังคับใช้28สิงหาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569ซึ่งลงนามประกาศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคม2569โดยระเบียบดังกล่าวถูกประกาศใช้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเนรเทศเป็นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปความว่าการออกระเบียบฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยในสังคมเนื่องจากพบว่ามีคนต่างด้าวทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยระเบียบได้ให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ที่ใช้หรือสนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดจนได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งในประเทศได้ทันทีโดยความผิดที่เข้าข่ายตามระเบียบนี้ประกอบด้วยเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดตามข้อ1ถึง5จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กม.รอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-0002

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17.6 ล้านเยนนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝายทอมือจากบ้านดอนก่อยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์ซิริวรรณาวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยคิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17.6 ล้านเยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธอ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟ ปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกัน10โมงไม่ใช่10โมงค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะก็ร่วมฟังเพลงดีๆ ด้วยกันมีข่าวคราวบ้างเล็กๆน้อยๆมาบอกกล่าวกันพอคุยกันนะคะในแต่ละวันอัปเดตเรื่องราวต่างๆช่วงนี้ฝนฟ้าซาลงไปแล้วบ้านเราแต่ว่าบ้านข้างนอกนู่นหลายๆประเทศเจอภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวก็ไม่กล้ามองดูเท่าไหร่สงสารผู้คนที่เจอภัยธรรมชาติแบบนั้นนะคะก็ขอให้อย่าได้เกิดอีกเลยนะคะเราก็มีคำเตือนจากกรมอุตุบอกเสมอนะคะว่าจะมีฝนฟ้าแล้วก็จะตกหนักด้วยนะคะระมัดระวังการเดินทางช่วงค่ำๆเย็นๆไปต่างอำเภอของคุณๆไปที่โน่นที่นี่นะคะเพราะว่าฝนฟ้ามาหนักโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีที่ป้องกันไม่มีที่จะหนีให้ไปอยู่ที่สูงให้ทันก็อาจจะเจ อน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ค่ะสุขสันต์วันเสาร์ทุกท่านเลยเราทักทายกันไปด้วย The Drifter นะคะ Under the Boardwalk แล้วก็ตามด้วย Beach Boys นะคะผู้ก่อตั้งชมรมเพลง Surfing นะคะที่แคลิฟอร์เนียเขาโด่งดังมาด้วยเพลง Surfing ซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพลง Surfing USA ของ The Beach Boys นะคะที่ได้ฟังจบลงไปค่ะก็จะมีเพลงซิกซี่ดีๆให้ฟังกันหลายเพลงสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะจนถึงบ่ายโมงเลยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่

0: เดือดพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

song Good Memory วันนี้เลือกเพลงของ The Dixie Cups นะคะผู้ที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ถูก cover กันมากมายปี1964แล้วค่ะเป็นเพลงพูดถึงวันที่จะเข้าสู่พิธีวิวาไปโบสถ์นะคะโบสถ์แห่งความรักแล้วก็เต็มไปด้วยชีวิตความสดชื่นต่างๆนะคะหลายๆคนก็คงจะเดาออกนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเวลาเดินเข้าโบสถ์กับเจ้าบ่าวในวันแต่งงานคงจะมีความสุขล้นเหลือนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทั้งญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายนะคะเพลงนี้ก็สะท้อนความรู้สึกได้เป็นอย่างดีดนตรีก็น่าฟังมากๆเช่นเดียวกันนะคะเบธมิดเลอร์ก็นำเพลงนี้ไปร้อง

ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวนะคะวันนี้ฟัง The Dixie Cups นะคะคนที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมาและขึ้นอันดับที่1 Chapel of Love Good Song Good Memory

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และ siamtv.com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
1: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเกลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อยากหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริงTriple Track 3 in 1 สำหรับวันนี้พูดถึงคนรักของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Temptation มีเพลงยอดนิยมขึ้นอันดับหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี1964อยู่ค่ายกอร์ดี้นะคะตอนนั้นก็เป็นเพลงที่ Smokey Robinson เป็นผู้เขียนนะคะเป็นเพลงอันดับหนึ่งของวงเพลงแรกเลยเป็นซิงเกิลยอดนิยมเพลงนั้นก็คือเพลง My Girlนะคะโดย Temptation ค่ะมาต่อกันที่เสียงร้องของ Mary Wells นะคะก็จะเป็น My Guy คนเขียนเพลงก็ไม่ใช่ใคร Smokey Robinson นั่นเองนะคะเป็นผู้เขียนเพลง My Guy ตอนนั้นเป็นค่าย Motown นะคะ Smokey Robinson กับวงดนตรีของเขา Miracles นั่นเองเขียนเพลงนี้น่าจะตอบโต้กับ My Girl นั่นเองเพื่อให้คู่กันแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะ My Guy เพลงที่2เสียงร้องของนักร้องผิวสีที่เสียงน่าฟังไม่น้อยเลยแหละค่ะ Mary Wells นะคะเพลงที่3เป็นเพลงยอดนิยมของ Petula Clark โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงติดอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ปี1965 Petula Clark นำเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาเพลงนั้นก็คือเพลง My Love ค่ะฟัง My Girl My Guy และ My Love 3 เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะ Beautiful Sound พบกับคุณจันทร์ถึงเสาร์เลยนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเลือกเพลง 70s ฟังเพลินๆนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์แบบนี้มีเพลงในยุค 60s แล้วก็เพลง Oldies ดีๆให้คุณได้ฟังกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทานข้าวมื้อเที่ยงอร่อยๆไปกับเพลงเพราะๆของเราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทิ้งโขดดีๆปิดท้ายรายการก่อนร่ำรากันไปนะคะทุกคนมีความสำคัญไม่ว่าคุณจะเล่นไวโอลินเป่าแตรเป่าครุยเล่นเชลโลหรือกลองคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวงออเคสตราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรคุณก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสังคมที่คุณอยู่แล้วก็หน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ขอให้เต็มที่กับการงานนะคะและมีความสุขในวันหยุดวันเสาร์วันนี้ด้วยนะคะพบกันเที่ยงวันจันทร์ค่ะ Beautiful Sound กันที่สหประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน29สิงหาคมฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดตราดจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X
2: PlusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เปียกก็เอา าอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Out

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวรอบบ่ายนะคะจริงๆก็เจอกันรอบแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเป็นชั่วโมงแรกกันเลยทีเดียวนะคะเสาร์29 สิงหาคม 2569เสาร์สุดท้ายของเดือนนี้อีกแค่3วันจะได้บ๊ายบายเดือนสิงหาคมแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าผ่านเรื่องราวค่อนข้างเยอะนะส่งท้ายเดือนสิงหาคมก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อคืนระหว่างที่นั่งดูข่าวดูโน่นดูนี่กันไปก็เห็นเรื่องราวของไฟไหม้กันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งค่อนข้างที่จะแลดูน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวที่คลองถมที่กรุงเทพนะได้ข่าวว่าเพลิงไหม้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆเพราะว่ามีทั้งเขาเรียกเป็นของต่างๆนานาแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงดีมากๆจริงก็ค่อนข้างที่จะลุกลามแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะส่งแรงใจให้กับพี่น้องหลายๆคนที่เจอปัญหาเรื่องของไฟไหม้กันด้วยนะคะส่วนวันนี้เราก็ลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมเพราะจริงๆแล้วตอนเช้าออกบ้านมานี่ก็มีแบบนิดนึงเหมือนกันบางจุดนี่ตกเยอะแต่ว่าพอโซนในเมืองแบบจริงๆจังๆก็ไร้ฝนเลยค่ะณตอนนี้ก็ยังไม่ตกอบอ้าวเลยทีเดียวค่ะก็รอลุ้นกันว่าวันนี้ฝนจะมาไหมเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วย2เพลงเพราะเริ่มต้น Lady Gaga กับ Always Remember Us This Way และ All For One กับ I Can Love You Like That นะคะเพิ่มเติมความสุขในการเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้ดูแลกันยาวๆถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงกับ18นาทีNow Miss God เพลงนี้กับ Speedless ค่ะ

Love Me Like You Do ค่ะก็จะเรียก greeting เพลงนี้นะคะจาก The Change of Grey ก่อนในนั้นมี Lisa กับ Dream นะคะและ Nelly Scott กับ Speedless ด้วยบ่ายโมงกับ29นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz สิงหาคมเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่มีคนไม่สบายเยอะมากเลยนะด้วยความที่ฝนตกบ้างด้วยความที่แดดออกแดดแรงอะไรประมาณนี้อากาศเปลี่ยนแปลงข่าวกันนะฟังโควิด-19ในบ้านเราในปีนี้ในเดือนสิงหาคมของประเทศไทยผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีรายงานล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมพุ่งสูงกว่า 94,000 รายนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเป็นช่วงเมื่อก่อนนี่คือตื่นตระหนกกันแม่มากๆเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่เราก็ปรับตัวกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งมาเกือบ 50,000 รายทีเดียวค่ะอัตราการเสียชีวิตสะสมอยู่ที่14รายก็คือยังมีผู้เสียชีวิตกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะจะเห็นว่าเป็นโรคที่เราไม่ต้องระมัดระวังก็ไม่ใช่ไปไหนใส่หน้ากากกันด้วยค่ะซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ระบาดหนักก็อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน20-39 ปีนะคะกลุ่มที่พบการติดเชื้อรายใหม่เป็นคลัสเตอร์ที่สุดก็คือคนที่เดินทางและทำกิจกรรมในพื้นที่ปิดนั่นเองนะคะและก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการน้อยคล้ายกับเป็นหวัดธรรมดาทั่วไปพื้นที่ระบาดสูงสุดก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอาการเด่นชัดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อก็คือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่จะคล้ายหวัดได้แหละก็คือมีไข้บางรายไข้สูงแล้วก็ลดยากไอแห้งเจ็บคอร่วมด้วยมีน้ำมูกปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมซึ่งหลายๆคนจะมีอาการแบบเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นชาแสบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คแล้วก็ประเมินอาการของตัวเองด้วยไม่ป่วยนี่แหละดีที่สุดถือว่าเป็นของขวัญที่ดีให้กับตัวเราด้วยนะคะชั่วโมงนี้ของดาวค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่วันหยุดวันพักผ่อนฝนไม่ตกด้วยคุณผู้ฟังเที่ยวดีกว่านะสบายใจกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะและมองหารถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้ง่ายแนะนำคันนี้สำหรับคนที่อยากจะได้รถไฟฟ้ากันค่ะ Toyota เชียงใหม่เราก็มีให้คุณได้เลือกกันโปรด่วนเลยนะคะกับ New BC4X เฉพาะคุณค่ะรับความคุ้มถึง2ต่อทั้งดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกดาวเริ่มต้นที่0บาทนะคะต่อที่2รับฟรีค่ะ Toyota Evo Charge นะคะประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรมั่นใจทุกการเดินทางรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะสนใจแวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นจาก Marshmello และ Demi Lovato ค่ะ Okay Not To Be Okay

ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุ

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ลูคัสเพลงนี้นะคะกับ Good Time ก่อนนั้นมีคาร์แลนเฮดเบอรี่ด้วยกับวานฟรีนั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเรานะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทียังครึ้มกันอยู่คุณฟังเหมือนตั้งท่าว่าจะตกแล้วนะจะตกแล้วแต่ก็ยังไม่ตกตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายๆภาคส่วนก็มีการเตรียมพร้อมในการรับมือถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆจะได้พร้อมนั่นเองแต่ว่าไปบ้านเรานี้น่าจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาก็คงจะเป็นโซนที่ฝนตกหนักๆแล้วก็เกิดน้ำป่งน้ำป่านี่แหละน่าเป็นห่วงแต่ว่าโซนของในเมืองก็น่าจะชิลๆแบบสบายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ประมาทดีที่สุดเลยทีเดียวแต่เป็นหาใหญ่อย่างนึงก็คือฝนตกอ่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์ที่หลายคนทำงานบ้านซักผ้าผ้า

คอร์สกับเบรกโยฮาร์ทค่ะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนจะสิ้นเดือนจริงๆอีกไม่กี่วันเองใครที่อย่าลืมเช็คนะไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือก็ใช้ให้หมดกันละกันค่ะยังมีให้ใช้ต่อเดือนหน้า1กันยายนปั๊บก็จะมีเงินเข้าให้เราได้ใช้จ่ายกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครที่ยังใช้หมดก็รีบใช้ส่วนใครที่หมดแล้วก็รอวันที่1กันยายนกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ I'm gonna get you good เจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติคาดติดโซลาเซลล์สมาร์ทกริดให้ประชาชนเห็นผลเป็นรูปธรรมกันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเร่งเครื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีหลังจากพระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400,000,000,000 บาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเป็นที่เรียบร้อยโดยภายในเดือนกันยายนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์และโครงสร้างภาษีรถยนต์สำหรับการเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนสถานที่ทำงานรัฐวิสาหกิจสถานที่ราชการให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอีกทั้งยังเร่งลงทุนระบบสายส่งให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขายไฟส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้จากเดิมระบบส่งไฟฟ้าจะเป็นทางเดียวรับจากโรงไฟฟ้าสู่บ้านเรือนเท่านั้นโดยเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.กำลังเร่งดำเนินการเช่นกันนอกจากนี้จะเร่งการเปลี่ยนผ่านระบบรถขนส่งสาธารณะจากรถน้ำมันให้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแผนการดำเนินการไว้แล้วและพร้อมจะเดินหน้าอย่างเต็มที่รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษียานยนต์ทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยอีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: ุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: You're listening

งรักนะคะคุณผู้ฟังฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อสมัครเพลงรักดีๆที่ฟังแล้วยิ้มตามได้สมัครคนอินเลิฟนะคะเพลงรักจากครีมแมนดาวและซีซั่น5 No One Else อยากอินเพลงรักด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2และฟังเพลงไทยด้วยการเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งท้ายเดือนสิงหาคมที่เป็นภัยพิบัติค่อนข้างรุนแรงก็คือเรื่องราวของเนปาลนั่นเองค่ะคารุเป็นภัยพิบัติหิมาลัยนะคะซึ่งล่าสุดรายงานของวันนี้29สิงหาคมเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาภัยพิบัติหิมาลัยเนี่ยมียอดของการเสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่579รายและสูญหายเกือบ 2,000 รายทีเดียวค่ะซึ่งความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาททีเดียวว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะข้อมูลการสูญหายเผยแพร่โดยทางการของเนปาลมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือชาวเนปาลเองก็สูญเสียเยอะ 1,413 คนชาวต่างชาติ511คนรวมทั้งสิ้น 1,924 คนนั่นเองค่ะอินเดีย93จีน84สหรัฐ66นะยูเครน53มาเลเซีย51ออสเตรเลีย35อังกฤษ33แคนาดา25สิงคโปร์9เยอรมนี8นะคะรัสเซีย6ค่ะลัตเวีย6แอฟริกาใต้6คนญี่ปุ่น5นิวซีแลนด์ก็5ฝรั่งเศส4โปรตุเกส3สเปน3เบลเยียม2ไอร์แลนด์2เนเธอร์แลนด์2คาซัคสถาน2เบลารุสนะคะ1ฟินแลนด์1ฮังการี1อิสราเอล1ลิทเนีย1ฟิลิปปินส์1เซอร์เบีย1และสวีเดน1คนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของประเทศเกาหลีใต้9คนเนี่ยพบตัวครบแล้วจึงเหลือการสูญหาย0คนอิตาลี2คนสวิตเซอร์แลนด์1คนพบตัวครบแล้วเช่นเดียวกันส่วนยอดชาวต่างชาติที่ยังสูญหายล่าสุดอยู่ที่ประมาณ511รายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังเที่ยวกันพอดีเลยทีเดียวสงสารสำหรับคนที่อยากจะไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกับหิมาลัยและต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันบ้างใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปเครียดเยอะกันละกันนะคะแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันของการตื่นสายคุณได้ตื่นสายเงินจากเคมีค่ะ

เว่นด้วยนะคะผลิบานทั้งใจเวอร์ชันดั้งเดิมตอนนี้ก็มีเวอร์ชันแบบเรโทนะคะเป็นเวอร์ชันเรโทที่มีสยามโมมาฟีเจอริงด้วยแต่ว่าเลือกในเวอร์ชันดั้งเดิมมาฝากกันนะคะเทมี่ก่อนนันด้วยกับคุณนายตื่นสายบ่าย2กับอีกประมาณ27นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพรุ่งนี้1กิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมสำหรับคนที่จะต้องใช้เส้นทางแล้วก็ต้องผ่านยุพราชวิทยาลัยแต่ด้วยความได้เป็นวันอาทิตย์เนาะน่าจะไม่มีผลกระทบใดๆนะก็ว่ากันไปกันละกันค่ะพรุ่งนี้มีสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่โรงเรียนยุพราชนะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีนักเรียนกว่า 5,000 คนทีเดียวค่ะในวันที่30สิงหาคมจะเป็นการสอบสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการประจำปี69ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น2ช่วงก็คือภาคเช้าจะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบ 2,700 คนนะคะส่วนรอบบ่ายค่ะจะเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะมีผู้เข้าสอบ 2,400 คนด้วยกันนะคะจึงแจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อประกอบการวางแผนในการเดินทางด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายของถนนคนเดินก็วางแผนนิดนึงกันละกันค่ะเพราะว่าน่าจะมีหลายเส้นทางที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยรอบของยุพราชพระปกเกล้าราชวิถีแล้วก็พื้นที่โดยรอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนั่นเองนะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นวันอาทิตย์รถราของคนทั่วไปคนรวยทำงานน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่จะเข้าไปขายของในส่วนของถนนคนเดินก็ต้องวางแผนนิดหนึ่งกันละกันนะคะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของโอบนิธิเพลงไม่อยากรักคนอื่นแล้ว

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
10: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

บนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแก่ไปด้วยกันเลยนะค่อยแก่ไปด้วยกันแต่ต้องเป็นการแก่ที่มีคุณภาพด้วยนะก็คือสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงเพิ่งจะเห็นข่าวคุณปู่คนหนึ่งที่อายุ100กว่าเหมือนจะ104ปีหรือว่า107ปีไม่แน่ใจยังเล่นกีฬายังแข็งแรงกันอยู่เลยคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการแก่ที่มีคุณภาพไม่ต้องอยู่ถึง100ปีก็ได้เอาให้แบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปนั่งรอเข้าคิวไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสดีของชีวิตแล้วนะคะงานของเธอเพลงนี้กับทีละน้อยค่ะและพี่ตู่ภพธรกับตรงกับใจกว่าจะหาคนที่มันใช่และมันตรงกับใจก็ต้องใช้เวลาในการหานิดนึงละกันนะคะณศักดาธรกับ

เธอไม่ได้สักวินาทีเดียวนะคะนานของลิปตาและเมอร์เพลงนี้กับอยู่ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้และอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะก่อนนั้นมีเพลงของชิลมิวสิกครับจะอยู่เคียงข้างกันเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้บ่ายสองกับอีกประมาณ54นาทีแล้วค่ะวันนี้วันเสาร์วันหยุดที่หลายๆคนอยากจะชิลอยากจะพักผ่อนกันไปดูหนังกันไหมคะคุณผู้ฟังกับพรินลดานั่นเองค่ะผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนฮิตทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะคะพร้อมความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินดาที่ตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นใหม่ครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิรินดารับบทเป็นรินดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตกระทิงขุนนรงค์ค่ะพิซซ่ามูฟวี่แล้วก็นีน่านัชชาด้วยรวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากคุณพลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับรินดานั่นเองนะคะและการดูแลสุขภาพก็ยังสำคัญเสมอค่ะวันนี้จะป่วยไม่สบายอย่าลาทิ้งไว้เพราะว่าอาจจะทำให้คุณเป็นมากขึ้นค่ะมาดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพราะมีการดูแลสุขภาพคุณเสมอและเรามีหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนนะสำหรับท่านที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาบริจาคโลหิตด้วยกันได้นะคะกับกิจกรรมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองค่ะให้โลหิตให้ชีวิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะสละเวลาไม่กี่นาทีของคุณหนึ่งการให้อาจจะเป็นความหวังและช่วยต่อชีวิตให้กับใครอีกหลายคนนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอเชิญชวนค่ะท่านที่สนใจในการร่วมบริจาคโลหิตวันศุกร์ที่11กันยายน13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาในห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาช่วยในการดูแลสุขภาพแล้วก็มาบริจาคเราเห็นด้วยกันได้ในวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราทำเพื่อสังคมเสมอๆกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะมินแบนค่ะและไทออบัสนะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมและอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นพร้อมเตรียมชงครม.ใช้พรกเงินกู้เดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นปีที่เจอกับปัจจัยภายนอกรุมเร้าทั้งปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์พลังงานและวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง8เดือนแรกลดลงแล้วกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลและตลาดตะวันออกกลางแต่ยังมีสัญญาณดีจากนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศที่ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 3% เกิน2ล้านคนต่อครั้งอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายช่วงไฮซีซั่นจะดันตัวเลขการท่องเที่ยวภาพรวมทั้งคนไทยและต่างชาติให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วได้เพราะยังมีกิจกรรมหรืออีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเจรจาสายการบินทำโปรโมชั่นต่างๆดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่33ล้านคนขณะที่มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทยจะใช้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้1ตุลาคมนี้ในรูปแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักและมีคูปองไปใช้จ่ายส่วนอื่นคาดหวังว่างบประมาณที่ใช้ประมาณ 4,000 ล้านบาทนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้ประมาณ 16,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะเสนอที่ประชุมครม.ภายในต้นเดือนกันยายนนี้เพื่อขอใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้มาช่วยเหลือในกลุ่มของการท่องเที่ยวส่วนแนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในปี2570นั้นนโยบายรัฐบาลจะมุ่งสู่การเปลี่ยนถ่ายจากเดิมที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การสร้างคุณภาพและมูลค่าที่มากขึ้นโดยใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ให้ไปถึงมือพี่น้องคนไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นตัวชี้วัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: Take ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
9: H Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: ไทยวัสดุ

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening.

คะหนังสือนะคะคุณฟังโบกี้ไลออนและนนทนนท์ค่ะพักจากนาฬิกาทรายมาฟังเพลงนี้บ้างก็ดีนะคะมีจังหวะมานิดนึงไม่ง่วงเกินไปด้วยแต่คลื่นมากเลยนะเวลาเนี้ยปกติตอนบ่ายสามกว่านี่แดดจะแรงแบบทะลุทะลวงแต่วันนี้ค่อนข้างคลื่นทีเดียวนะคะมีเพื่อนที่สันปะตองส่งข่าวมาบอกว่าที่โน่นฝนตกหนักเลยแต่โซนนี้ไม่มีฝนค่ะหรือว่าตกหรือเปล่าไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าเท่าที่ดูคือคลื่นมากๆเลยเจฟชาร์เตอร์ก่อนนั้นกับลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะคะชั่วโมงที่3ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันและชั่วโมงนี้มีฉันส่งมาฝากคุณด้วยนะคะมาเติมความหวานให้ความน่ารักให้ชีวิตกันนิดนึงแล้วกันหวานใจผมน่ารักกว่าใครค่ะ

็บไว้เพื่อเป็นเซฟโซนไม่ได้ฟังเส้นานทีเดียวคุณฟังกันของปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายเพราะเขาจะมีเพลงใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็จะเป็นนีออนใช่ไหมคะน่าจะเป็นอาเพลงล่าสุดของปามี่กับนีออนแต่นี่คือห้องสี่มุมซ้ายจะเป็นเซฟโซนห้องที่เราอยู่แล้วเราโอเคที่สุดก็คือพักได้แบบเต็มที่ในห้องนี้จริงๆนะคะซีเรียสเบคอนกับศัตรูหัวใจและเรนริศราหวานใจผมน่ารักกว่าใครนะตอนนี้บ่ายสามกับ29 นาทีค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่

วิดีโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะล่าสุดค่ะคุณฟังจากเหตุการณ์คลองถมเซ็นเตอร์ที่มีไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ได้ข่าวว่ามีการแจ้งนะคะคุณฟังว่าเพลิงเนี่ยกลับมาคุกกลุ่นขึ้นอีกครั้งอีกรอบหนึ่งบริเวณอาคารข้างเคียงคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งรัดเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและบานปลายนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ฝากหลายๆส่วนดูแลในส่วนของฟืนไฟต่างๆนานาด้วยเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะเห็นอากาศแบบนี้เรายังคงต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของฟ้าผงฟ้าผ่าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไฟไหม้กันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณสบายที่สุดค่ะสิ่งสำคัญคือเจ้าของรถเองจะรู้ว่ารถของเรามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเราสามารถที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันและให้ช่างดูแลได้ค่ะแจ้งปัญหาช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนเปลี่ยนเรื่องของยางซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการเดินทางการใช้งานยิ่งช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นยางเราต้องกอดถนนได้ดีด้วยสนใจก็ใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่และโปรนี้ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นค่ะ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจใช้บริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปาตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเดี๋ยวจากโปรซีเพลงนี้บ้างกับแบชชอตตี้ค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh Refill the Music

พลงประกอบซีรีส์นะคะเมนูรักพิชิตใจราชาI find you ค่ะเงินจากเรือยางก่อนนั้นมี Trouble กับ Tomorrow ด้วยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายมาบ้างในบางจุดบางโซนแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาแบบค่อยๆมาทีละเล็กทีละน้อยแบบตอนย้อนเลยประมาณเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะตกเยอะแล้วแต่ว่าตกไม่ได้นานมากนะคะคุณผู้ฟังมาซาบ้างในบางจุดบางที่แต่ว่าบางจุดก็ยังไม่ตกเลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวตกในโซนเมืองตัวเมืองแบบเป็นหย่อมไม่ได้ตกกว้างมากมายเท่าไหร่เองค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปเพราะว่าช่วงนี้เขาก็แจ้งเตือนมาเรื่อยๆว่าเราอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนตกนั่นเองเตรียมเรื่องการซักผ้าเราให้ดีด้วยกันละกันนะคะก็เซเว่นเพลงนี้กับ Eve อยู่ดูค่ะ

Overdrive ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก TWS นะคะก่อนนั้นมี ATEEZ กับ Bad Big Bang กับ Big นะและก็ Seven กับ If You Do เล่นหลายเพลงเลยฝนเริ่มตกเยอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยก็ตามนัดหมายที่เขาแจ้งเตือนมานะว่าฝนจะตกก็ตกจริงๆแหละนะคะส่งท้ายด้วยงานของยูกิกับ Radio ดำๆค่ะเจอกัน 5:00 น.ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตั้งเกี๋ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ือไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุ

0: ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness mass fm ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวมเพื่อน
1: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมสเอฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีทั้งกายและใจก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยมีข้อมูลนำมาฝากกันที่นี่ติดตาม Facebook หมอเจตซึ่งได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะบอกว่าการเปลี่ยนท่านอนกรดไหลย้อนดีขึ้นค่ะโดยระบุว่ากรดไหลย้อนเป็นเรื่องที่ทรมานหลายคนเป็นกรดไหลย้อนใช้ชีวิตลำบากนอนแทบไม่ได้คนที่มีอาการกรดไหลย้อนอยู่บ่อยๆแค่ลองเปลี่ยนท่านอนช่วยได้เยอะอย่างไรดังนี้ค่ะ 1. นอนตะแคงซ้ายจะช่วยให้กรดไม่ไหลย้อน 2. นอนตะแคงขวาไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งทำให้แสบคอมากขึ้น 3. ยกหัวให้สูงอีกหน่อยช่วยได้เยอะ 4. ที่นอนกับหมอนก็สำคัญและ 5. ปรับพฤติกรรมก่อนนอนช่วยเสริมให้เห็นผลเร็วขึ้นค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะอีกหนึ่งเพจเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจตลอดจนเพจสุขดีที่เชียงใหม่ทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจทาง YouTube ก็ได้

0: กสิกรไทยขณะห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐยังมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความรักชาติแล้วทำไมห้องของนายแบงค์จะมีธงไตรรงค์ที่บ่งบอกถึงความรักชาติบ้างไม่ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะเพราะสัตว์เลี้ยงคือคนสำคัญของครอบครัวมีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกพร้อมดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจตั้งแต่การตรวจพื้นฐานจนถึงการรักษาเฉพาะทางเพื่อทุกบ้านอุ่นใจว่ามีทีมสัตวแพทย์คอยดูแลใกล้ๆเชิญนะคะพาสัตว์เลี้ยงไปดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจที่มีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกฟังอาคารพาณิชย์โครงการมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ารบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9นครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คนเมืองในอดีตมีประเพณีฮีดฮอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะ26สิงหาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดลานาการ์เด้น2026ซึ่งเป็นการรวบรวมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันบนเนื้อที่กว่า21ไร่ภายใต้แนวคิด The Heart of Lana Art Movement ที่ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอารยธรรมล้านนาออกมาในรูปแบบหมู่บ้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นณลานนาทีกาแลค่ะ
3: Mass

คนที่มีความมุมานะมักจะป้องกันตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้พวกเขาไม่เพียงแต่มุ่งความสนใจไปที่ระยะทางที่พวกเขาจะต้องก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการล้วนเป็นไปได้อีกด้วยค่ะบุคคลที่มีความมุมานะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากพอๆกับการที่พวกเขาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าแต่กระนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการที่พวกเขาเข้าใจในตนเองและทัศนคติที่พวกเขามีต่ออนาคตของเขาค่ะหากเปรียบเทียบผู้ที่ล้มเลิกความตั้งใจอย่างง่ายดายกับผู้ที่มีความมุมานะแล้วนั้นนักวิจัยพบว่าต่อให้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากผู้ที่มีความมุมานะนั้นก็จะใช้เวลาในการคิดเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าแต่ไม่ใช่การใคร่ครวญถึงสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำแต่เป็นการคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งการคิดเช่นนั้นนะคะจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงความจริงว่าสิ่งต่างๆนั้นสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้และพวกเขาก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกันค่ะ

0: ยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: พบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิด
1: ๆงานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี
2: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
1: ือถือ
2: ไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: พบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิด
1: ๆงานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี
2: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
1: ของดี
2: จำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
4: An education beyond tomorrow

0: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
0: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ถูกจริง
0: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
3: Mass FM Your happiness, our happiness.

ันอาสาฬหบูชาจะผ่านไปในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งคงไม่เพียงเป็นกิจของสงฆ์แต่ในส่วนของคารวะชาวพุทธก็สามารถที่จะกำหนดเวลาในการทำดีมีศีลมีสัตว์ในการดำเนินชีวิตที่ได้หลักธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะเป็นแนวทางให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นวิถีแห่งความสุขและความปลอดภัยตลอดจนทำให้เกิดสันติสุขในสังคมในประเทศชาติและในระดับโลกได้เชิญติดตามพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจะลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันร้าวร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติกรรมแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริต3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกามักไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวรนภาชลบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
5: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: ากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: มนนมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: Mass FM

0: ณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline@foraby ได้นะคะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
8: นอกจากนี้ยังมีของดี
9: ห้องเชียงใหม
10: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
11: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
12: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
13: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
14: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
15: ร้านวนัสนัน

0: EMS FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ EMS FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: EMS

ที่ควรและตระหนักเสมอว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สง่างามที่สุดที่เราควรมี Set all things in their own peculiar place and know that discipline is the greatest grace

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแรงงานขานรับนโยบายรัฐบาลผนึกกำลังสวทช.นำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยกระดับบริการประชาชนเริ่มทดลองใช้ Traffic Fund ดูแลพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประธานในพิธีมอบนโยบายและเปิดการทดลองใช้ระบบ Traffic Fund ของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นร่วมกับสวทช.โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.และดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากรว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการนำระบบ Traffic Fund มาปรับใช้คือการมุ่งเน้นบริการประชาชนด้วยความตั้งใจจริงใจและทำให้พี่น้องแรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาหรือร้องทุกข์ได้โดยง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดการนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมทับจะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กระทรวงได้วางแผนในระยะที่2เพื่อขยายการให้บริการไปยังพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างไร้รอยต่อจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ

0: ืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับรอบเย็นนะคะวันเสาร์สบายๆฟังเพลงกันเยอะๆเลย The Innocent ค่ะฝันและไฟเงินจากติ๊กชิโร่กับนกน้อยนะคะและตัวแทนจากภูสมิงหน่อสวรรค์เชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกำลังจับจ้องในการดูวอลเลย์บอลกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังระหว่างไทยและญี่ปุ่นค่ะซึ่งตอนนี้ไทยเรานำ2-0คะแนนนะคะ25-21 25-20ในรอบรองชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิง AWC Women นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้29สิงหาคมตั้งแต่16:15 นกำลังแบบดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะก็ให้กำลังใจสาวไทยกันด้วยบางคนอาจจะทำงานไปแล้วก็อาจจะดูไปด้วยเลยประมาณนี้ก็ลุ้นๆกันไปกันละกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถดูได้ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียตอนสมัยนี้เขาอัปเดตข่าวให้เราได้รู้กันตลอดจริงๆหรือว่าใครที่สามารถเกาะติดสถานการณ์ในการดูถ่ายทอดสดก็ดูกันไปจะได้ลุ้นไปด้วยนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันช่วงเย็นของวันเสาร์เชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานเก่าของฟรุตตี้เพลงนี้บ้างคิดไม่ตกอยากตาย

0: ง้อให้เจ็บใจ
1: ง้อทำไมง้อให้เจ็บใจซะเปล่าๆนะคะงั้นเก่าของเรนโบว์เพลงนี้ค่ะเลิกง้อพอกันทีก่อนนั้นมีฟุตตี้ด้วยกับคิดไม่ตกอยากตายนะคะเดี๋ยวต้องตายยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมาย17นาฬิกากับ29นาทีค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยอย่าลืมนะคะแวะไปชิลไปพักกันได้เปิดร้านเรียบร้อยเปิดร้านเปิดครัวรอต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มที่ค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีครบไวที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิเศษนั้นในช่วงนี้อากาศแบบนี้ก็ต้องเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังขายดีตลอดนั่นคือปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนๆเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเลยค่ะซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับหลายคนที่ชอบเมนูสุขภาพเมนูนี้กับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆสีส้มทองฉ่ำมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นหล่นเนื้อปูค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองต้มยำกุ้งรสแซ่บปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็ยังมีเกี๊ยวปลาชัดท่าฉลอมด้วยค่ะยำสาวท่าจีนซิกเนเจอร์ของร้านรายวันหนึ่งเมนูแนะนำให้สั่งมาทานเล่นกันนะแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดค่ะและรวมไปถึงต้มยำกุ้งแซ่บมากกุ้งแช่น้ำปลา

กุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆกันแล้วก็อีกเยอะเลยทีเดียวแวะไปชิลไปพักกันได้นอกเหนือจากความอร่อยของอาหารแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ยังดีและบริการที่คุณจะประทับใจเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอยากจะจองพื้นที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงขนาดเล็กเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนหรือว่าทีมงานหรือว่าเลี้ยงขนาดใหญ่เป็นฟูลออปชั่นเลยเราก็จัดให้ได้จองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719 17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆสามารถตามเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการเสมอทุกวันและทุกเย็นหิวเมื่อไหร่ก็เชิญได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสหาสถานที่ในการนั่งคุยกับเพื่อนนะคะปาร์ตี้ดีๆกับคนใกล้ตัวหรือว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของงานเลี้ยงต่างๆเราก็พร้อมให้บริการเสมอแวะไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันเลยค่ะว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะงั้นกล่าวของไฟเวอร์ค่ะความหวังหลังรอยยิ้ม

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: เนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินราดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ลองสิจ๊ะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะต้องลองดูแล้วถึงจะรู้งานเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยไม่ตายเพลงนี้กับลองสิจ๊ะค่ะคริสตินากีล่ากับไม่ยากหรอกอะไรที่ได้ลงมือทำมันก็ไม่ยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปครั้งแรกที่ทำมันจะไม่โอเคอาจจะไม่สำเร็จทุกอย่างแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างให้กำลังใจสำหรับหลายคนที่กำลังอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองกันเพราะจะสิ้นปีแล้วนะอีกแค่ประมาณ4เดือนเท่านั้นจะหมดปีนี้แล้วค่ะช่วงนี้เชียงใหม่เราก็ยังมีอีเวนต์นะท่ามกลางฝนพรำๆได้ข่าวว่าเมื่อคืนสวนรถไฟนี่คนเยอะมากๆกับคลื่นมหาชนซึ่งไปเที่ยวกันกับงาน Amazing เชียงใหม่ Green Sky Fest 2026ใช่ไหมคะซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สวนรถไฟตั้งแต่วันที่28คือเมื่อวานจนถึง30สิงหาคมวันพรุ่งนี้อีก1วันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคนที่ไม่มีรถไปเพราะว่าที่จอดรถมันยากมันหายากใช่ไหมคะก็เขามีการจัดในส่วนของรถ EV Shuttle Bus นะรับส่ง2เส้นทางก็คือตลาดสันปะคอยถึงบริเวณการจัดงานและจุดหนึ่งที่กาดหลวงถึงบริเวณการจัดงานหรือไม่ก็ใช้บริการ delivery กันไปกันละกันค่ะคุณผู้ฟัง delivery นี้ที่นี้คือในส่วนของการเรียกแอปพลิเคชันไปรับไปส่งน่าจะสะดวกกว่าการที่วนหาที่จอดเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็นั่นแหละดูฟ้าดูฝนกันนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีของกินต่างๆนานาด้วยก็ enjoy สนุกสนานกันไปเชียงใหม่เราไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ไม่มีพักแน่นอนแต่ฝากให้ระมัดระวังนะช่วงนี้ได้ยินเสียงรถปี้ปอเยอะมากรถไซเรนต่างๆนานารถพยาบาลอะไรประมาณนี้มาเป็นระยะเหมือนกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้ที่ฝนเริ่มตกค่ะฝนตกถนนลื่นของคู่กันจริงๆเจมส์เรืองศักดิ์กับไซเรนเลิฟค่ะ

ากให้เธอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอละกันนะคะฝากเลี้ยงไปเลยงานเก่าของเจเจตรินค่ะก่อนนั้นมีเจมเรืองศักดิ์ด้วยกับไซเลนเลิฟนะคะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังใกล้หกโมงเย็นได้เวลาเลิกงานของพี่เตือนแล้วล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนอาจจะเลิกตอนสี่โมงห้าโมงบ้างแต่นี่คือเลิกหกโมงหลังจากจัดรายการก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่ได้เจอกันหนึ่งวันแต่ที่นี้ยังมีเพลงเพราะให้ฟังกันตลอดทั้งวันกับลอง PlayStation กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้อย่าลืมทานข้าวเย็นกันด้วยนะอีกหนึ่งมื้อที่สำคัญอร่อยด้วยได้ทานกับคนรู้ใจอย่าลืมแวะไปทานกันค่ะถ้าจีนชมจันทร์พลัสทำให้บริการเสมอนะคะ0635251719ไปกินข้าวเย็นกันค่ะอัศนีวสานส่งท้ายเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: เนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening 92.5

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทย

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับ29สิงหาคมนะฮะฝนฟ้าก็ตกมาช่วงบ่ายช่วงนี้ก็อาจจะเบาๆลงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังไงช่วงนี้2สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังฝนนะฮะตามรายงานของอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุฝนในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็เผื่อไปด้วยนะครับแน่นอนครับอยู่ด้วยคุณจนถึง19 นาฬิกาชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขามีหลัง Big C Extra นิ่ม City Deli แม่เหี่ยแยกเมย่าสายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลพาร์คเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งกับ Green Park นะฮะแล้วก็สาขาอากาศฝรั่งแม่ริมนะครับสาขาที่6สาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปอิ่มอร่อยกันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุครับเดี๋ยววอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะครับถึงแม้ว่าถนนนิมมานจะมีการซ่อมแซมนะฮะการจราจรก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่ความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันก็ยังคงเดินหน้าให้คุณมีความสุขมันจะไปทานอาหารค่ำอร่อยฟังเพลงสังสรรค์คืนนี้คือวันเสาร์แน่นอนไม่พลาดพบกันได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจครับวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

็เป็นบ่ายไม่ใช่บ่ายแล้วเย็นแล้วฮะวันนี้คุณผู้ฟังก็สนุกสนานดูวอลเลย์บอลนะคุณผู้ฟังไม่รู้จะสั้นหรือจะยาวนะฮะเวลาก็ตามนั้นก็เลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็เป็นความสุขสนุกสนานอีกแบบในการดูกีฬาในช่วงวันเสาร์วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังฝนฟ้าอย่างนี้คุณผู้ฟังดูท่าทางแล้ววันนี้ฝนน่าจะเยอะนะคุณผู้ฟังเผื่อไปด้วยแล้วก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคุณฟังมันก็คงจะมีแบบแหมช่วงนี้เขามีกิจกรรมเยอะนะเห็นที่รถไฟททก็จัดงานนะคุณผู้ฟังคนเยอะเลยเมื่อวานเยอะมากนะแต่ว่าเห็นว่ามีปัญหาว่าขาขับขับรถออกไม่ได้รถเยอะมากอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีกิจกรรมเยอะแยะช่วงนี้เชียงใหม่ของเราอีเวนต์เพียบหาที่สนุกสนานไปเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงวันหยุดกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังกับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยิ่งเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: and hot
1: เวลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับถือโอกาสลาคุณฟังเลยแล้วกันนะครับค่ำวันนี้ก็ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
0: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอาคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือการอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องหรือว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำแบบความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมา งยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมารินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลวัตแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวางมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป๋าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20 ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5 ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5 เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
9: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7 เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809 ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7 เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512 คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809 ล้านบาทโดยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140 คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
10: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยา 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26 สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633 รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500 รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มถูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรื ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 20:00

0: 3นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
4: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางคาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเหรียญน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชรสุนทรพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาเกเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนายศักภพผันยานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วด้วยหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับเช่นกลุ่มม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความและตำรวจพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับความผิดเจ้าของบัญชีต้องยื่นเรื่องขอปลดระงับกับสำนักงานปปง.และตำรวจสอท.ส่วนกลุ่มม้าเทาอ่อนเป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายแต่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่มม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเจ้าของบัญชีต้องติดต่อขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั้นทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาส2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาส2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรม

0: มุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

น่ารักมักใจร้ายแต่ที่เด็กอยู่ตรงหน้ามีมันไม่ใช่ไม่ได้จะทำให้ร้องไห้ไม่ได้

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อม

ชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน30นาทีโดยประมาณขอขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้ถ่ายทอดเสียงธรรมะสิ่งที่เป็นมงคลมงคลเข้าสู่ประชาชนพี่น้องท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ญาติโยมตมาเองก็เช่นเดิมนะก็จะนำญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นเดินไปข้างหน้าบัดถอยหลังกลับเดินไปข้างหน้าบัดถอยหลังกลับยิ่งเดินไปเดินไปจุดหมายปลายทางที่มันมีอยู่นั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะสมาภาพนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก7วันก็จะเต็ม80ถ้ามันเวลาก่อนเที่ยงวันที่7กันยาหน้านี่80เต็มเพราะยามตกฟ้าของธรรมภาพก่อนเที่ยง11โมงปลายตุตนี้80บริบูรณ์เอาละต่อไปไหว้พระเนื้อไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทธพระภควาพระภูมิพระ

จ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกับแม่อาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาภิทุอนุตตรโปริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจ
mana po sakuna sa sato papakang oto subinang akantang putano pabe na binasamento sawakato pakawata tamo sanditiko akaliko yegipasiko opanayiko Pajatang beti tapo vinyuiti Yandu nimitang ava mangkalantya Yoja manapo sakuna sasato Papaka oto subinang akantang Tamanu pavena vinasamento Supati pando bakawato sabaka sangko Ucupati pando bakawato sabaka sangko Nyayapati pando bakawato sabaka sangko Samijipati pando bakawato sabaka sangko Yati tang catari purisa yukani atta purisa pukala Esa pakawato sa pakasangko Pa unayo takinayo Anchali karaniyo Anutarang punyakitang lokasati Yanto nimitang awa mangkalantya Yoja manapo sa kunasa sato Papaka oto subinang akantang Sangkano pabe na binasamento Tapay suatbot ang kuliman Thon panyat, thon sada ayang akmot na Katyepay day poy na salila langkay Yato ang pagkini ariyaya chati yachato Nabi chanami sanjija panang jivita voropeta Tena satyena soti te oto soti kapasa Ochanko sati sangkato tamanang vijayo tatha Viriyam piti pasati pochanka jatatha pare Samadhu peka pochanka satete sapatak sina Munina samata kata pavita pahuli kata Sangvatante apinyayani panaya japotiya Etena satya vachena sotite oto sapata Ekasaming samayena to mokalana jagasapang Kilane tukite tisawa pochanke satate sanye Tejatang abinantitawa roka mutjing sutangkane Etena satya vachena sotite oto sapata Ekata tambaraja pikelan yena pipirito Yundatere natanye vapana petawa nasatarang Samotitawa ya apata tamabuta sitanaso Etena satya vachena sotite oto sapata Paina teja abata tinanampi mahesinang Maka atakile sabapata nupati tamatang Etena satya vachena sotite oto sapata Sakatua puta ratanang osatang utamang watlang Itang dewa manusa nang puta teje na sotina Natsantu patawa sapetu kabupa semintu te Sakatua tamba ratanang osatang utamang warang Palila upa semanang tamba teje na sotina Natsantu patawa sape panyabupa semintu te Sakato sangka ratanang osa tanggutambang barang
Ahunayang pahunayang zangkate chena zotina Natsantu patawa sa pero kabupa sa mento te Nati me saranang anyang puto me saranang barang Ete na zatya vachena oto te chaya mangkarang Nati me saranang anyang tamo me saranang barang Ete na zatya vachena oto te chaya mangkalang Nati me saranang anyang zangko me saranang barang Ete na zatya vachena oto te chaya mangkalang Mati unasa bijayo tamolo ke anutaro Sapasata itataya tangtong kana itewate Parivache lajatante amanudse ipavake Payake na kevise pute akala marane na wa Sapasama marana muto tapeto akara maritang Datseva anupavena otu devo suki satha Sutta silang samataya tambang sucaritang jare Datseva anupavena otu devo suki satha Likitang cintitang pojang taranang vajanang karung Pare sang tesanang sutawa Datsa ayupavatati ti Pavatu sapapapapam Rakantu sapadevata Sapaputranu pavena Satasodhi pavantu te Pavatu sapamangkalang Rakantu sapadevata Sapatamanu pavena Satasodhi pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Sata sodhi pavantu te Doi bod putha nupap Pama nupap sangkanu pap Bod yato hang Pochangka parityantu nimittang Sakkato natime Ati unasa vijayo Pakata mon ansaksit lani Jong ma pokpong kumkong laksa Thot thon Met vat ton khapajau Let yat yom tan upang ได้ตะลงโลกาเปียธิในสรีระร่างกายอย่างร้ายอย่างนักกินยุกกินยาบ่หายหมอรักษาบ่หายแล้วขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงถอดถอนคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันตรายได้อันตรายหายสวงหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกพอเดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีใจขับมามีโชคดีลาภปราศจากภัยพิบัติอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโจรภัยอุบัติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลขออยู่สุขกายสบายใจ จำเริญด้วยสติและปัญญาบัตตังตัวตนด้วยความประมาทมีความคิดปรารถนาอันใดแม่นประหยัดยอมทำการค้ากันขายการแม่นขายมานเจริญหน้าที่กิจการงานยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกกับเตือนระวังพายุระวังฝนนับตั้งแต่มะตะวันวามาจนถึงปัจจุบันอาตมะกระบุญมากยมกระบุญหลาย
พอได้ผ่านมาอีก34ชั่วโมงและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีตะวันนี้เที่ยวบริเวณหนองตองใกล้เคียงมีรายงานว่าฝนตกเล็กน้อยฝนตกเล็กน้อยมืดมากันเดียวญาติโยมตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปที่วัดกิวแลหลับเป้าทำบุญชาติการ100ปีของครูบาเจ้าบุญมาอดีตเจ้าอาวาสวัดกิวแลปะเป้าท่านสุเจ้าอาวาสและลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมกระทำบุญไปหาท่านได้นิมนต์สาธุเจ้ามาเจริญพุทธมนต์แล้วอาตมาภาพเตเตสนาธรรมธรรมเตสนาที่นำเตดันก็ได้แก่อานิสงส์การตานตุงเล็กตุงตองตุงเล็กตุงตองนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายถึงมดมี11ตัวยกตัวอย่างเนาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมักจะมี5ขั้นบะ5ก็7ปะ7ก็8บะครบ11 11ญาติของพุทธเจ้ารวมกับญาติที่เกิดเป็นสิทธาตอย่างพระเตมิยะเนี่ยเอาดินมาเป็นอารมณ์อย่างสิทธัตถะหรือว่าสิทธาตนี่เอาคำแดงมาเป็นอารมณ์เนี่ยตุงข้าวเปลือกตุงข้าวสารตุงดินตุงไม้อย่างสปะเป็นเหี้ยเป็นจืนกายะตองกายะญาติโยมนับได้11ตัวเนื้อหาสาระของธรรมนี้เฮาหันกันบ่อยเวลาภัยตายบางที่บางแห่งบางหนก็จะไปปูชาเอาตุงเล็กตุงตองที่วัดเอาบาตรหนึ่งใบหนึ่งลูกผ้าไตรหนึ่งไตรเอามาไว้ที่บนหลังล่องหลังหีบที่ใส่ศพคนตายท่านทั้งหลายวันเอาไปนั้นเพื่อก็จะตานเนี่ยมีสังฆทานตยตานก็จะตานตึกตุงเล็กตุงตองนี่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะใช้ปัญญาพิจารณาตึกตองเอาเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งนมตั้งนานมันมีความเชื่อว่าแม่นญาติทั้งหลายได้ล่วงลับจากไปนั้นถ้าเขาได้ตายไปเป็นเทศเป็นผีการสิ่งเหล่านี้ก็จะไปลอดตึงเขานำจิตวิญญาณเขาเหล่านั้นพ้นจากการเป็นเพศเป็นผีอาตมาภาพเคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าคนตายไปแล้วถ้าเป็นเพศเป็นผีบุญได้รับบ่อยถ้าเป็นอสุรกายสัตว์นรกก็มีอาหารของเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงัวควายช้างม้าเป็ดไก่หมูหมามีอาหารของเขามีหญ้ามีอย่างเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอาหารที่เขากินกันทุกวันเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาก็มีอาหารที่เสวยความสุขฉะนั้นคนที่ตายไปอาจจะเป็นญาติไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีวนเวียนไปมาได้ไปเกิดง่ายๆนะพ้นง่ายๆตานตุงเล็กตุงตองพร้อมกับทำอนิสงส์ก็ได้มหาวิบากก็ได้มาลัยโพธิ์ก็ได้มหาโมลานิพพานนสูตรก็ได้นิพพานนสูตรก็ได้วิสุทธิยาก็ได้ญาติโยมตานธรรมเหล่านี้ไปถึงในเนื้อหาสาระของธรรมเพื่อก็ยกตัวอย่างแบบอย่างไว้มีสาธุเจ้าตนหนึ่งไม่ใช่ตุเจ้าที่อยู่ในแม่บ้านเฮานะแล้วไม่ใช่ตุเจ้าหนองตองเป็นตุเจ้าหมอยาเป็นตุเจ้าหมอยาวันหนึ่งก็เข้าไปป่าไปเสาะสมุนไพรเนาะเอามาแบ่งยุกแบ่งยาแบ่งปันเอื้อญาติแก่พี่น้องญาติโยมชาวบ้านที่บัดสบาย
ระหว่างที่เตียวไปในป่าเสาะหาสมุนไพรไปปะต้นไม้ต้นหนึ่งลำเจาะหลอกเปิ้ลก็เอามีดนี่ไปต่อยน้ำปุกปุกปุกพระเจ้าตัวนี้ก็มาคิดในใจว่าโอ้ไม้ลำเนี่ยเอาไปแปลงกองบรรลุดปดถ้าจะดีถ้าจะม่วนของรถปดที่ปฏิของเฮาตึงนงตกตุ้งตกตุ้งรถปดปัดนั่นแหละนะรถปดนั่นนะว่าแล้วก็ปิกวัด เข้าประตูวัดไปเอามันถ้าจะหอนะตุเจ้าเป็นปีเป็นลมลวดตายด้วยจิตใจไปจดจ่ออยู่ที่ต้นไม้ลำนั้นที่จะไปแปลงกองมาลดปดว่าจะมาตัดให้มันผุทุเจ้าตัวนี้ตายไปเกิดเป็นตกโตหรือกับแก่ก็ไปห้องอยู่ฮะกับแก่กับแก่กับแก่ญาติพี่น้องที่เคยไปป่าไปหาสมุนไพรก็ไปที่เขาได้ยินเสียงตกโตห้องกับแก่กับแก่ตุป่อเฮาตุลุงเฮาญาติเฮานี่ตายแล้วมาเกิดเป็นตกโตลุเนี่ยเปิ้นก็สื่อธรรมการอย่างเข้มขัดนะแต่ว่าใจนั้นมันตกไปจดจ่ออยู่ที่ต้นไม้ลำนั้นเขาก็เลยไปเอาธรรมอานิสงส์ทานตุงเล็กตุงตองเอาตุงเล็กตุงตองอะไรอย่างเอาบาทเอาอย่างประพาสใดเนี่ยทานไปหาก็ไปทานกับพุทธเจ้าเดี๋ยวก็อดีสะส่วนบุญก็ส่วนไปหาเทศกับแกตนนั้นนะญาติโยมก็ได้ปอนจากการอันเป็นเพศนำตัวตนไปสู่ทางสุคติอันนี้เป็นธรรมนิยายที่เป็นเล่ากันมาก็เล่าสถาฟังเชื่อหรือบ่เชื่อก็สุดแล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้บังคับกันไม่ได้เพื่อนำไปพิจารณาแต่ตุเจ้าเคยบอกว่าถ้าเกิดเป็นเปรตนี่มันก็มีโอกาสฉะนั้นว่าตะเตะคณะสงฆ์และญาติโยมฟังจะได้เสียงแอบแอ้งไปหน่อยก็ขอบใจต่อทุกท่านทุกคนเนอะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาเจ้าคุณวัดน้ำบ่อหลวงครูบาใจวัดเหล่าประฝังท่านเจ้าณอำเภอแม่วางหลายตนแล้วองค์ครูบาอาจารย์ตวาแล้วก็มีญาติโยมมากพอสมควรต้องขออนุโมทนาแล้วก็ต่อมากลับมาวัดก็มาดูเขาเที่ยววัดเที่ยววาเตรียมงานตวานี้วันสองวันแม่รุ่งอรุณได้โทรมาบอกว่าจะพาญาติโยมมาที่วัดขอบใจนักขอใจแม่โสพลชัยคำเนอร์บ้านอุโมงค์นะที่รับเป็นเจ้าภาพปัจจัยทายทาน 3,000 ของบุญนะขอบใจนโมทนาเป็นอย่างมากอสมหังดงก็1 4,000 ของบุญท่านพระครูกิตติก็ 2,400 ของบุญแล้วก็น้ำดื่มนี่อาหารการกินนี่ก็มีคนรับไปแต่เขาได้น้ำดื่มหนักๆญาติโยมในวันนั้นนี่จะมีการหล่อพระเจ้าจักรพรรดินะหล่อพระเจ้าจักรพรรดิหน้าตัก16นิ้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวันเกิดของอาตมาภาพโดยก็มีเจ้าภาพดังที่ได้กล่าวญาติโยมได้ฟังกันไปหลายครั้งหลายคราวก็การรอพระเจ้าจักรพรรดิในครั้งนี้ญาติโยมก็มีตองเอื้อโยมได้ปูชากันรอรอพระเจ้าจักรพรรดิพระนาคปกนี่มีตองเอื้อโยมได้ปูชากันฉะนั้นถ้าภัยมาก็ปูชาเอาต่อได้ก็สุดแต่นะและมีสิ่งแปลกสิ่งหนึ่งมีคนเอาหลักกังเนี่ยโยมเก่าตั้งปี2531เปิ้นรอเมื่อหลวงปู่ครูบาเจ้าสุรินทร์สุรินโทเจ้าอาวาสวัดศรีเตี้ยหลวงหลวงปู่เป็น
พระมหาเถระปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารตำรวจเป็นดารานักร้องนักแสดงคนเข้าหาตลอดแต่ว่าก็มีความสัมผัสกับธรรมภาพได้ดีมีครั้งหนึ่งนี่หลวงปู่มาที่วัดจะมาบังจักหลวงปู่มากับตุกับเน้นกับญาติกับโยมโยมเป็นก็มาบอกธรรมว่าท่านพระครูมันเป็นพระครูบุญตันหรอหลวงปู่ครูบาเจ้าสุรินทร์มาเยี่ยมเอาก็ดีใจฟังเขาไปกราบประโยคแรกที่หลวงปู่เป็นบอกว่าวันนี้มาเยี่ยมนิมนต์เปลี่ยนผ้าประเดี๋ยวนี้ก็เอาผ้าไทยสีกับมาถวายจะมาก็ฉลองเจตนาหลวงปู่เอาผ้าไทยนั่นน่ะไปเปลี่ยนเรียบร้อยมานั่งกราบนำไว้หลวงปู่ไปก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เดี๋ยวก็น้ำมันมนต์เฮ้อเอาของต่างๆที่เป็นวิวัตถุมงคลต่างๆมอบเงื อยู่เมินพอสมควรหลวงปู่ก็กลับงานวัดมีฉลองดูเหมือนปล่อยหลวงศาลานิมนต์ประเทศในคืนนั้นเข้าวัดไปฝนมันตกก็เข้าไปกราบหลวงปู่ที่บนกุฏิหลวงปู่ก็เตรียมผ้าไตรให้แถมนิมนต์ท่านพระครูนุ่งผ้าไตรใหม่ของข้าเอาก็นุ่งผ้าไตรของหลวงปู่ในวันที่ตมาจัดบางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพญานะสังบอนสมเด็จพระสังฆราชในวันที่23กุมภาพันธ์2532จะมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่แต่หลวงปู่อาพาธอยู่ในห้องกระจกก็เอาน้ำมนต์อย่างนั่งแผ่เมตตาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วมีคำหนึ่งที่หลวงปู่ได้สั่งว่าถ้าครูบาตายมาเทศมาโอกาสเป็นตานแล้วมาเผามันก็อัศจรรย์เหมือนกันพระกษัตริย์ลูกศิษย์เอาน้ำมนต์เนี่ยท่านพระครู40เท่าอายุปนเนมาอนาตมาก็ประมาณ40ปลายตัวเจ้านั้นเป็นเฮยงเขาที่ติดตามไป10ปวดอนามาก็กราบลาหลวงปู่ก็ก็ห้องตัวเจ้าว่ามานี่ก่อนนะบอกเอาน้ำมนต์น้ำมันมนต์เต่าอายุเปิ้นอย่างเป็นสิบ

ปูชาดูเหมือนพันกว่าบาทเอามาถวายตวานี่ทั้งแรกจะมาหล่อหลอมในพระพุทธรูปพระเจ้าจักรพรรดิตมาหันแล้วตมาก็ดีอกดีใจจนน้ำตาไหลออกมาเสียงดังแก่นบรรยายเสียงดังญาติโยมมีชื่อของหลวงปู่อุบาเจ้าสุรินทร์สุรินโทและครั้งเนี้ยเปิ้นหล่อเมื่อเปิ้นอายุได้91ต่อมาอุบานั่นน่ะโยมทั้งหลายเปิ้นก็ได้เสียไปในเดือนมีนาคมวันที่11มีนา2532 32นั่นน่ะพอธรรมาจะวางศิลาฤกษ์เดือนกุมภาเปิ้นได้มาเปิ้นบ่สบายเดี๋ยวนี้ละครั้งออกมาเนี่ยอย่าไว้ตีเปิ้นขอไปรอละหันแล้วเกิดปิติดีอกดีใจฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังวันที่7ไปพบไปปะกันเนอะไปปะกันนักๆหลายๆเนอะวันนี้ธรรมาอุจามาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังเออจะไปลืมเนอบุญปากันที่บ้านหลองแยงนะบ้านหลองแยงตำบลหนองแก้วเพื่อหางดงเนี่ยนะจะไปปะในงานข่าวดำบุญสองทุ่มเอาพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพัฒนาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

สมบัติของจิตธรรมะเป็นสมบัติของจิตจิตมันต้องการธรรมะมากกว่าวัตถุจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นพึงมีความพึงปรารถนาต้องการธรรมะ

จะทำให้จิตเราสงบให้กายเราสงบหลักของธรรมะจะให้เราอยู่กับความเป็นจริงระลึกถึงความจริงดังคนที่มีสติดังคนที่มีปัญญาพร้อมแก่พร้อมเจ็บพร้อมตายเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาพร้อมแก่พร้อมเจ็บพร้อมตายจะมีระอยู่กับความเป็นจริงเช่นนี้บุคคลที่มีสติบุคคลที่มีปัญญาอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างเป็นปกติยามที่เราเจ็บป่วยยามที่เราแก่ยามที่เราเจ็บยามที่เราป่วยเราก็สามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ที่มีสติมีปัญญาจึงอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงนี่เป็นอาหารของจิตใจของเราพวกเราว่าสติกับปัญญาอยู่กับความเป็นจริงจะไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นในพวกเราได้เข้าใจธรรมะมันว่าด้วยความจริงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ธรรมะก็หมายถึงสติปัญญามันบอกมันสอนเราธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเช่นมนุษย์และสัตว์เกิดมาก็เปลี่ยนแปลงก้อนหินสิ่งไม่มีชีวิตก้อนหินแม่น้ำป่าไม้ภูเขาเกิดมาก็เปลี่ยนแปลงอุบัติเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหลักของธรรมะมันจะสอนเราให้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติให้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีสติบุคคลที่มีปัญญาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการเมื่อการเปลี่ยนแปลงปรากฏเพราะบุคคลที่มีสติมีปัญญารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นปกติของมันมันไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งมีชีวิตล้วนเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่มีชีวิตก็ล้วนเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลที่ทิเบตก็คือพายุน้ำเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งถล่มจึงทำให้ผู้ที่ประมาทประสบปัญหาตายและหายสับสนเป็นจำนวนมากในพวกเราต้องมีสติพิจารณาเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีสติมีปัญญาเนี่ยบุคคลที่ฝึกจิตเนี่ยอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเช่นโมโหหงุดหงิดอึดอัดเนี่ยเราจะควบคุมมันได้เรียกว่าควบคุมความโลภความโกรธความหลงมันได้นะความโลภความโกรธความหลงมันอยากมันปรากฏเราก็อยู่กับมันได้แล้วไปอยู่กับมันได้อย่างเป็นปกติพวกเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่คงอยู่ในร่างกายของเราแล้วเราฝึกจิตเราจะรู้เราจะรู้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโมโหนี่เราก็จะมีสติอยู่หยุดคำว่าโมโหได้หงุดหงิดเราก็จะมีสติหยุดมันได้ดังคำว่ารู้เท่าทันอารมณ์
รู้เท่าทานอารมณ์อารมณ์แล้วก็เหมือนไฟไฟมันไหม้เราก็ดับไฟอารมณ์ก็คือไฟสติก็เหมือนผู้ที่ดับไฟเราก็ดับอารมณ์เราได้ด้วยสติรู้เท่าทันอารมณ์เราจึงหยุดยั้งอารมณ์เราได้หยุดยั้งความรู้สึกเราได้ตรงกันข้ามคนที่ไม่ฝึกจิตหยุดยั้งอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ในคนที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่สามารถหยุดยั้งอารมณ์ความรู้สึกได้ได้พิจารณาแต่บุคคลที่ฝึกฝนจิตอบรมจิตจึงมีสติหยุดอารมณ์หยุดการปรุงแต่งที่เกิดจากเวทนาและอุปทานที่เกิดจากขันห้าแล้วว่าเราจะรู้เท่าทันขันห้าเวทนาและอุปทานอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวเราจะต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามันว่าด้วยเรื่องความสุขกับว่าด้วยเรื่องความสงบให้เราเลือกเอาสองอย่างความสงบก็ต้องเกิดจากการฝึกจิตอบรมจิตความสุขไม่ต้องฝึกฝนจิตแต่ความสุขอาศัยศีลอาศัยศีลเท่านั้นเรียกว่าความสุขประกอบไปด้วยศีลเป็นความสุขที่บริสุทธิ์แต่ความสงบนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิศีลกับสมาธิสัจจะวิริยะขันติจึงทำให้กายเราสงบแต่เราฝึกจิตเราให้จิตเราสงบเหมือนลิงนอนหลับเหมือนงัวนอนหลับนิ่งแบบนั้นแหละเหมือนช้างนอนหลับเราฝึกจิตให้จิตเราสงบเหมือนช้างนอนหลับลิงนอนหลับงัวนอนหลับเหมือนไก่นอนหลับนั่นแหละพวกเราจิตเรานี่เมื่อมันฝึกฝนอบรมแล้วจิตนั้นมันจะสงบความสงบนี่แหละมันแปลสภาพเป็นความสุขความสงบแปลสภาพเป็นความสุขเราจะเลือกเอาระวังว่าความสุขกับความสงบมันแตกต่างกันอย่างไรบุคคลที่ฝึกจิตจึงรู้ว่าความสงบยิ่งใหญ่กว่าความสุขบุคคลที่ไม่ได้ฝึกจิตจึงรู้ว่าความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสงบในพวกเราความสุขนั้นมันต้องเกิดจากบุคคลวัตถุสิ่งของเวลาสถานที่นี่แหละคือความสุขมันเกิดนอกกายส่วนความสงบสุขนั้นมันเป็นของอยู่ในกายเราจะต้องมาฝึกและอบรมจิตของเราให้มันมั่นคงเหมือนช้างมันนอนหลับนั่นแหละเหมือนลิงนอนหลับนั่นแหละบุคคลที่ฝึกจิตอบรมจิตนี่จะเป็นผู้ที่มีวิริยะภาคเพียรมากมีความอดทนมากใช้ความอดทนมากจึงพบเขาว่าความสงบจึงพบเขาว่าความสุขเรียกว่าสงบสุขแต่พอจะได้ความสงบสุขกับความสุขย่อมแตกต่างกันความสุขประกอบไปด้วยกิเลสความสงบมีกิเลสน้อยทั่วเราเบาบางลงเรียกว่าความสงบก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนความสุขนั้นเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราใน
ความสุขเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อชีวิตของเราความสงบจะสร้างสารชีวิตความสงบสร้างสารชีวิตให้ชีวิตเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีความสุขพวกเราทั้งหลายสุขด้วยธรรมสุขด้วยธรรมะก็เหมือนน้ำที่เราดื่มเหมือนน้ำที่เราดื่มนั่นคือสุขด้วยธรรมะมันจะมีเครื่องกรองกองน้ำเครื่องน้ำไปเลยมันจะมีเครื่องกรองมันจะต้องผ่านเครื่องกรองต้องอาศัยเครื่องกรองจึงทำให้น้ำที่เราดื่มสะอาดหมดจดบริสุทธิ์จิตเราได้รับการฝึกฝนอบรมจิตเราก็จะใสเหมือนน้ำที่เราดื่มจิตรับรู้อะไรก็ชัดเจนเหมือนน้ำที่เราดื่มเอาเม็ดข้าวสารโยนใส่ปากขวดมันก็จะเด้งถึงก้นขวดในพวกเราทั้งหลายมันเป็นเช่นนั้นเราต้องฝึกจิตนี่มันสำคัญจิตส่วนมากจิตของเรามันขุ่นเหมือนน้ำกาแฟเราจะต้องการกรองจิตที่เรามันขุ่นเราต้องนั่งสมาธิดังที่ได้กล่าวว่าสมาธินั้นเป็นเครื่องกรองเครื่องกรองอารมณ์เครื่องกรองความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงให้มันเหลือน้อยที่สุดให้มันทุเลาเบาบางลงให้มันทุเลาเบาบางลงในพวกเราต้องพิจารณาบุคคลที่ฝึกจิตก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงของอารมณ์ที่มันเกิดปฏิกิริยาตลอดเวลาบุคคลที่ฝึกจิตก็จะเห็นการแสดงออกของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้อนรับเราก็รู้มันจะไม่ต้อนรับเราก็รู้ส่วนมากเราขาดสติมันจึงต้อนรับอารมณ์ความรู้สึกเราขาดสติต้อนรับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของเราโทษเปรียบเสมือนหมาเราเอาข้าวให้หมากินทุกวันหมามันก็มาทุกวันเราเอาข้าวให้ไก่กินไก่มันก็มากินข้าวทุกวันหากเราไม่ต้อนรับมันเหมือนเราไม่เข้าหมามาเราก็ไล่แล้วเราก็ไม่เอาข้าวให้หมากินหมามันก็ไม่มาอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นเช่นนั้นเราไม่ต้อนรับมันก็ไม่มามันก็ไม่อยู่กับเราความทุกข์ทั้งหลายความสุขทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ต้อนรับมันก็ไม่อยู่กับเราเพราะเราไปต้อนรับมันนั่นแหละมันถึงอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราตายแต่เพราะเราต้อนรับมันการภาวนาของเราเนี่ยก็คือการดับอารมณ์ดับความรู้สึกให้มันทุเราเบาบางลงแต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาธรรมะมันจะหยุดความคิดได้ไม่ตอบสนองความคิดได้เพราะความคิดเป็นศัตรูของสติสติเป็นศัตรูของความคิดเพราะนั้นสติเนี่ยเหมือนกับความคิดมันก็เหมือนกลางคืนและกลางวันความคิดเนี่ยมันเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะมีแต่ความสงบจะอยู่ในความสงบตลอดเวลาพวกเราต้องพิจารณาส่วนความคิดนั้นมันอยู่กับความไม่เป็นจริงความคิดคือความอยากสารพัดความอยากมันเกิดจากความคิดไม่คิดมันไม่อยากไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีความอยากในพวกเราเราไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีความอยากที่เราอยากทุกวันเพราะเราเข้าไปปรุงแต่งมันก็เกิดรสชาติอย่างรสชาติอาหารที่เรากินเห็นไหมเราไปปรุงแต่งเหมือนรสชาติอาหาร
หากเราไม่ปรุงแต่งก็เหมือนเนื้อสดๆแล้วก็ไปย่างประสาทจากเกลือและน้ำปลาและเราไม่ปรุงแต่งพอเราไปปรุงแต่งก็เหมือนเอาเนื้อกับน้ำปลาเอาเนื้อมาชุบน้ำปลาเรามาชุบน้ำเกลือแล้วก็ไปย่างเห็นไหมมันก็เกิดรสชาติล่ะเราก็ไปติดในรสอีกดังมนุษย์ทั้งหลายติดในรูปรสกลิ่นเสียงน่ะรูปรสกลิ่นเสียงน่ะทำให้เราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดแต่พวกเรารูปรสกลิ่นเสียงทำให้เราตายก่อนเวลากำหนดเจ็บก่อนเวลากำหนดป่วยก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราต้องมีสติบุคคลที่มีสติจะเป็นเรียกว่าสติได้จะจัดการการกินเราจะกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเราจะกินสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนกินแล้วไม่เป็นประโยชน์จะไม่กินแต่พวกเราจะเป็นอย่างนี้มันจะจัดระเบียบการกินทุกวันนี้เราขาดสติเป็นหลงในรสชาติอาหารเป็นหลงในกลิ่นของอาหารจึงกินได้กินดีจึงเกิดคำว่าอ้วน อุดมสมบูรณ์จนถึงที่สุดจึงเกิดคำว่าความดันสูงจึงเกิดคำว่าไขมันสูงก็เพราะเรากินแล้วขาดปัญญาถ้าการกินเราขาดปัญญาเนี่ยมันจะกินแบบเหมือนไม่รู้อ่ะกินตามความสนองความต้องการของตนเองนะกินตามความรู้สึกของตนเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาอาหารปฏิสังขายโยนิโสปินทปตังนั่นแหละให้เราพิจารณาอาหารกินให้มันอิ่มเราไม่ได้กินให้มันอร่อยกินแล้วมีชีวิตปฏิบัติทำได้ประกอบอาชีพได้ทำหน้าที่ได้แค่นี้แหละคือการกินข้าวมันจะไม่มีมโนปรุงแต่งในการกินเพราะฉะนั้นสตินี่มันจะเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนจิตอยู่ตลอดเวลาดังที่บอกแล้วว่าจิตเราก็คือหวายสติก็เหมือนช่างดัดหวายนะเห็นพิจารณาดูจิตเปรียบเสมือนหวายสติเปรียบเสมือนช่างดัดหวายจะเอาเป็นรูปแบบเก้าอี้กี่รูปแบบก็ได้จะเอารูปแบบเป็นโต๊ะกี่ตัวก็ได้ลักษณะของรูปแบบเป็นโต๊ะมันทำได้หมดตัวสติแต่พวกเราพิจารณาดูสติก็เหมือนช่างแกะสลักนั่นแหละพวกเราแต่สติเปรียบเสมือนช่างแกะสลักจิตเราก็เหมือนไม้แกะสลักจะงดงามได้อยู่ที่ช่างแกะก้อนหินจะงอกงามได้ก็อยู่ที่ช่างแกะสลักฉันใดเราจะมีคุณค่าการเป็นคนได้เมื่อเรามีสติเรามีสติเนี่ยเราจะรักษาการเป็นมนุษย์ดังคำว่าคนดีคือคนที่มีสติไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของของบุคคลอื่นแต่พวกเราต้องพิจารณาพวกเราต้องพิจารณาธรรมแม่ของพระพุทธเจ้าอย่างเรานั่งสมาธิเดินจงกรมแบบนี้มันเป็นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเนี่ยเราจะไม่ตามใจอารมณ์ของตนเองแต่สติมันจะบังคับเราให้เรานั้นมีสติเดินจงกรมครบ30นาทีทุกวันทุกครั้ง1วันเนี่ยเราจะหลายครั้งอย่างเงี้ย
เราจะต้องใช้สติแก้ไขชีวิตพัฒนาชีวิตเราจะเห็นว่าสตินั้นมันยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่มากสติพวกเราต้องพิจารณาสติจึงเป็นหลักและเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเพราะสติไม่มีสติไม่เห็นธรรมไม่มีสติไม่รู้ธรรมไม่มีสติเข้าถึงธรรมไม่ได้เพราะเรามีสติเข้าถึงธรรมจึงรู้ธรรมจึงอยู่กับธรรมนั้นได้ดังคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้แหละคือสติบอกให้เราอยู่คำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราเข้าใจคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกอย่างมันก็ปกติในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างมันปกตินะเราจะรู้ว่าสตินี่บุคคลที่มีสติเปรียบเสมือนบุคคลที่ขับรถไฟขับรถทัวร์บรรลุเป้าหมายไปถึงจุดหมายและเป้าหมายได้บรรลุเป้าหมายได้แต่สติเป็นเช่นนั้นถ้าเราขาดสติเราจะไม่บรรลุเป้าหมายเหมือนมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันก็เข้าซอยออกซอยเข้าซอยออกซอยหลงแหละไม่จบไม่สิ้นหลงซอยเข้าแล้วก็หลงออกก็หลงพวกเราต้องพิจารณาอยู่การขาดสติจะทำให้เราหลง

0: vibration up.
1: เป็นสมาชิกกับGlobal Clubกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออื
3: มไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: ย่อมคุ้มครองรักษา
10: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ประโยชน์และถูกกาละเทศะเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติ

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: เรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติของพระพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องทุพพะพิยะมกตะชาดกพราหมณ์กับลิงอันธพาลเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ชาวบ้านกาสีแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยดำรงตนเป็นคารวาสสมัยนั้นได้มีบ่อน้ำลึกบ่อหนึ่งอยู่ที่ทางใหญ่ชันในแคว้นกาสีสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายข้ามไม่ได้พวกมนุษย์ผู้ปรารถนาบุญเดินมาทางนั้นใช้กระบอกมีสายยาวตักน้ำใส่ขังเต็มรางแห่งหนึ่งให้สัตว์เดรัจฉานดื่มรอบบ่อนั้นเป็นป่าใหญ่ลิงเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่านั้นต่อมาที่ทางนั้นขาดผู้คนสัญจรไปมา 2-3 วันสัตว์เดรัจฉานจึงไม่ได้ดื่มน้ำลิงตัวหนึ่งกระหายน้ำเต็มที่เที่ยวหาน้ำดื่มในที่ใกล้บ่อน้ำพราหมณ์เดินไปถึงทางนั้นด้วยกิจธุระอย่างหนึ่งจึงตักน้ำในบ่อนั้นดื่มล้างมือและเท้าเห็นลิงตัวนั้นทราบว่ามันกระหายน้ำจึงตักน้ำใส่รางน้ำดื่มครั้นเสร็จแล้วคิดจะพักผ่อนจึงนอนลงที่โคนไม้ต้นหนึ่งส่วนลิงครั้นดื่มน้ำแล้วนั่งอยู่ไม่ไกลทำหน้าลอกแลกหลอกพรามเขาเห็นกริยาของลิงจึงกล่าวว่าไอ้วายร้ายลิงอัปรีพอเจ้ากระหายน้ำเหน็ดเหนื่อยมาข้าก็ให้น้ำเองดื่มบัดนี้เองทำหน้าลอกแลกหลอกข้าได้น่าอนาจใจที่ข้าช่วยเหลือสัตว์ชั่วๆไม่มีประโยชน์เลยแล้วกล่าวว่าข้าได้ให้น้ำเป็นอันมากแก่เองผู้ถูกความร้อนแผดเผาหิวกระหายบัดนี้เจ้าได้ดื่มน้ำแล้วยังหลอกล้อทำเสียงคลอกๆอยู่ได้การคบหากับคนชั่วไม่ประเสริฐเลยลิงผู้ประทุษร้ายมิตรครั้นได้ยินดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเจ้าสำคัญว่าเราทำเพียงเท่านี้แล้วจะเสร็จสิ้นบัดนี้เราจะถ่ายอุจจาระรดศีรษะท่านก่อนแล้วจึงไปแล้วกล่าวว่าท่านได้ยินหรือได้เห็นมาบ้างหรือว่าลิงตัวไหนชื่อว่าเป็นสัตว์มีศีลเราจะอุจจาระรดศีรษะท่านเดี๋ยวนี้แล้วจึงจะไปนี้เป็นธรรมดาของพวกเราพราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงเตรียมจะลุกไปขณะนั้นเองลิงกระโดดจับกิ่งไม้ทำคล้ายจะห้อยโหนถ่ายคูดรถศีรษะพราหมณ์แล้วร้องเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์อาบน้ำชำระกายแล้วจึงกลับไปธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าคิดช่วยเหลือคนพาลจะนำภัยมาให้ภายหลังดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบกับคนพาลมีแต่เรื่อง

าติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปัจจเวกองค์อุโบสถศีล

องค์อุโบสถที่หนึ่งจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วทิ้งเครื่องทุบตีแล้วทิ้งเครื่องสาตราแล้วมีความละอายแก่บาปถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณาเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วทิ้งเครื่องทุบตีแล้วทิ้งเครื่องสาตราแล้วมีความละอายแก่บาปถึงพร้อมแล้วด้วยความขนขวายเพราะกรุณาเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่สองจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้แล้วมีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนเป็นคนไม่ขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่แม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนเป็นคนไม่ขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่3จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละความประพฤติอันไม่ใช่พรหมจรรย์เสียแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติทางไกลจากกามคุณเว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่อันเป็นของสำหรับชาวบ้านแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละความประพฤติอันไม่ใช่พรหมจรรย์เสียแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลจากกามคุณเว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่อันเป็นของสำหรับชาวบ้านเสียเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: ติ
1: องค์อุโบสถที่สี่จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการพูดเท็จแล้วเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วเป็นผู้พูดแต่คำจริงทำรงไว้ซึ่งความจริงเป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้เป็นผู้พูดมีเหตุผลไม่เป็นคนลวงโลกแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการพูดเท็จแล้วเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วเป็นผู้พูดแต่คำจริงทำรงไว้ซึ่งความจริงเป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้เป็นผู้พูดมีเหตุผลไม่เป็นคนลวงโลกเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่5จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

อุโบสถที่6จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวงดการบริโภคในราตรีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็เป็นผู้มีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวงดการบริโภคในราตรีเว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่7จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นผู้เว้นขาดแล้วจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็เป็นผู้เว้นขาดแล้วจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: สติ
1: องค์อุโบสถที่8จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำบนเตียงน้อยหรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้าแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำบนเตียงน้อยหรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้าเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: ดูกระภิกษุทั้งหลายอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดที่อริยะสาวกเข้าอยู่แล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีความรุ่งเรืองใหญ่มีความแผ่ไพศาลใหญ่ด้วยประการชนี้แล
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์แปดเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับ

0: ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขพุทธานะมุปปาโทสุขาสัทธัมมะเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตะโอสุโขอิติ
1: สาธุวันนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2555ที่อาคารพุทธชยันตีสำนักปฏิบัติธรรมในอารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เรามาเจริญกุศลด้วยการฟังธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วพระพุทธพจน์ที่ได้นำมาเป็นบทเบื้องต้นแปลไทยว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุขการฟังการแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุขความสามัคคีของหมู่คณะผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขและความเพียรเผากิเลสของหมู่คณะผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขอันนี้มีสี่สุขนะคะพระพุทธเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับความสุขไว้มากอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างสี่สุขก็คือการเกิดขึ้นของพระเจ้าเนี่ยให้เกิดสุขพวกเราจะเห็นตัวอย่างจากที่ได้เล่าให้ฟังว่าแม้แต่คนชราอายุ76ปีเนี่ยเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามธรรมท่านก็มีความสุขมีความสุขมากเนี่ยทิ้งลูกทิ้งหลานมาแต่ก่อนนี้ก็มีลูกหลานแวดล้อมตอนนี้อยู่กุฏิคนเดียวอยู่ในวัดไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่ทำไมท่านผู้เฒ่าเนี่ยจึงพูดว่ามีความโศกเนี่ยก็เพราะว่าได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วท่านก็มีความสุขได้เนื่องจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกแต่เนื่องจากอาศัยพระพุทธศาสนาคืออาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราจึงยังได้รู้จักความสุขที่แท้จริงอยู่บ้างการแสดงพระสัทธรรมก็ทำให้เกิดความสุขเพราะว่าทำให้ผู้คนที่ฟังธรรมเนี่ยก็ได้รู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปหาตัวตนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยไม่มีระยะหลังนี้พระธาตุก็เยอะมากจนต้องถามกันว่าอันไหนองค์จริงอันไหนองค์ปลอมเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ปรากฏชัดต่อสายตาพวกเราในประเทศไทยนี้เยอะมากถ้าไปที่ประเทศอื่นๆก็จะเห็นอย่างเนี้ยที่ประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียหลายๆประเทศมากพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอาไม้มาประดิษฐ์เป็นอักษรธรรมะเป็นคาถาธรรมบทเนี่ยเขาฉลุไม้เป็นตัวๆเนี่ยแล้วก็เอาติดลงไปสาเหตุที่เขาเอาไม้มาทำเพราะเขาคงต้องการให้อายุ

0: ยืนที่สุดแต่ผลปรากฏว่าก็มีศึกสงครามชาวบ้านก็เก็บรวบรวมอักษรธรรมะเนี่ยใส่ลงไปในโอ่งในไหแล้วก็แบกหนีคือกลัวจะถูกทำลายแบกขึ้นไปไว้บนถ้ำเนี่ยบนหน้าผาหนีซ่อนอย่างมากมายอันนี้คือประเทศอัฟกานิสถานแล้ววันหนึ่งแผ่นดินไหวโอ่งนี่ก็กลิ้งตกลงมาแล้วก็มีผู้คนไปเจอไปพบเขาก็เก็บแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไปขายให้กับพ่อค้าของเก่าพ่อค้าของเก่านี่อาจารย์จำประเทศไม่ได้คงจะเป็นประเทศออสเตรเลียเลยเขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ชอบรวบรวมของเก่าโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเขาก็เก็บแล้วเขาก็เอามานั่งเรียงกันใหม่นะนั่งเรียงกันก็ให้คนที่มีความรู้ด้านภาษาเนี่ยมาเรียงแล้ววันหนึ่งก็มีคนไปพบแล้วก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นพุทธพจน์นี่อย่างเงี้ยเนี่ยอ่านเห็นไหมอ่านว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นแหละเกิดความอัศจรรย์ลั่นเลื่อนมากเลยก็คือประเทศไทยเนี่ยไปอัญเชิญมาเอาแค่ตัวอย่างมานะไม่ได้เอามาทั้งหมดเอามาบางส่วนทางการไทยเนี่ยทางรัฐบาลไทยเนาะต้องจัดขบวนต้อนรับใหญ่โตมโหฬารนะมีขบวนทหารอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ได้ดูในภาพ VCD นะเขาอัญเชิญมาไว้ที่พุทธมณฑลตอนอาจารย์นั่งดู VCD เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยขนก็ลุกขนลุกปิติน้ำตาไหลซาบซึ้งว่าอะไรกันเนี่ยมันแค่ตัวอักษรเนี่ยแล้วก็เป็นไม้เก่าเอามาต่อกันอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แบบมีอยู่นิดหนึ่งเอามานิดหนึ่งเนี่ยแต่เขาถือว่าธรรมะเนี่ยคือพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเมื่อเราดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเผาหมดแล้วเนี่ยพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นตัวแทนคือเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นผู้คนก็ให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้ามากมากมากมากมากเลยซึ่งเราเห็นแล้วเราก็โอ้ต้องมีคนใหญ่คนโตนะใส่ชุดไปต้อนรับอย่างกับต้อนรับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าพิธีแห่กันโอ้เอามาไว้ที่พุทธมณฑลแล้วคนที่เข้าไปดูก็เข้าแถวรอกันกว่าจะได้เข้าดูกันอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆอะไรที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสื่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็จะยิ่งใหญ่ไปหมดและมีอยู่สิ่งนึงที่พวกเราจะสงสัยกันก็คือรอยพระพุทธบาทนะซึ่งเราก็จะสงสัยจริงเหรอพระพุทธเจ้ามาเหยียบไม่เหรออะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีก็เป็นเหล็กเนาะก็สกัดเป็นเหล็กบางทีก็เป็นปูนบางทีก็เป็นหินที่เขานะฮะแต่บางทีก็ไม่รู้เอ๊ะสลักหรือว่ามันเป็นรอยพระเจ้าเหยียบเงี้ยนะก็สงสัยพวกเราสงสัยไหมคะใครสงสัยอยากรู้ยกมือขึ้นเอามือลงคืออย่างนี้สมัยก่อนอาจารย์ก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละก็สงสัยนะแล้วพอเขาบอกพระพุทธรอยพุทธบาทอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยก็ดันด้นไปนะจะไกลแขนไหนจะสูงแขนไหนเนี่ยก็ไปแล้วก็ไปกราบแม็บเนี่ยนะแต่ก็เก็บความสงสัยนะจนกระทั่งวันหนึ่งก็หมดความสงสัยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาปั้นพระพุทธรูปไม่ได้สวยขนาดนี้เข้าใจไหมแล้วเขาก็ไม่ปั้นกันด้วยนะเพิ่งมาปั้นเมื่อ700ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนื่องจากในอินเดียจะมีอยู่เมืองนึงซึ่งเขาปั้นเป็นเทวรูปเขาปั้นเทวรูปกันและชาวพุทธก็เริ่มแบบว่ามันมีเทวรูปก็ต้องมีพุทธเจ้าเนี่ยไหมก็เริ่มปั้นกันตรงนั้นสมัยก่อนไม่มีพุทธรูปแต่สัญลักษณ์ที่เขาใช้ไหว้กราบกันก็คือถ้าสื่อถึงพุทธเจ้าก็จะเป็นธรรมจักรก็คือมีซี่8ซี่ก็คืออริมักมีองค์8แล้วก็จะมีลูกกวางอยู่สองข้างว่าบอกสถานที่ว่าคือป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันนี้คือพระพุทธเจ้าล่ะนะฮะแล้วเขาก็กราบไหว้บูชากันมา สมัยก่อนจะไม่มีพุทธรูปนะคะทีนี้รอยพระพุทธบาทเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงอาจารย์จะไม่วิเคราะห์นะฮะเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าก็มีจริงๆแล้วเขาบอกว่าพระบาทขวาเหยียบอยู่ที่สระบุรีพระบาทซ้ายไปเหยียบที่ลังกาอย่างเธอนึกออกไหมก้าวยาวมากเลยนะแบบอันนี้ก็เป็นประวัติที่เขาเขียนไว้นะแต่อาจารย์ไม่ได้สนใจละตรงนั้นว่าจะเป็นพระพุทธบาทจริงหรือไม่แต่อาจารย์ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ไม่ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงที่ได้ตัวอย่างจากเรื่องแม่ลูกลูกมาลาแม่ไปสู้รบสงครามคือลูกเป็นทหารแล้วแม่ก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่ระลึกก็เลยดึงชายผ้าถุงขึ้นมาฉีกผ้าถุงเก่าๆมันฉีกง่ายหน่อยก็ฉีกแคบแล้วก็ยื่นให้ลูกลูกก็เอามามัดติดสร้อยคอเนี่ยแล้วเขาก็ไปลบแล้วเขาก็มั่นใจเนี่ยนะมีแม่อยู่กับเราแม่คุ้มครองเราเนี่ยเขาก็ลบชนะก็กลับมากราบแม่เลยเพราะฉะนั้นไอ้ผ้าถุงเนี่ยเป็นเพียงอะไรอะให้ระลึกนึกถึงว่าเนี่ยแม่เราอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ต้องไปเช็คหรอกว่ามันเป็นสลงปาเต้หรือมันโทเลเทโทลอนอะไรเงี้ยนะนึกออกไหมแล้วไม่ต้องไปเช็คว่ามันผืนที่เท่าไหร่ที่แม่นุ่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราว่าแบบแม่เงี้ยคือแม่เราจบละแล้วแม่เราเป็นคนดีแล้วแม่เราลูกหัวเราอวยพรเราเนี่ยนะขอให้ลูกปลอดภัยนะลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองลูกนะอะไรเงี้ยเป็นคนดีนะลูกเนี่ยเราก็นึกถึงแม่จากจุดนี้อาจารย์ก็เริ่มคิดถึงว่าอ๋อกระดาษใบนึงอะเอากระดาษมาใบนึงอะเอาหมึกจุ่มวาดวาดวาดวาดวาดขอมันมีเสียงแหลมๆนึกออกไหมแล้วก็นั่งท่าอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละทุกคนก็ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใครเอาไปเหยียบย่ำไม่ได้นะนึกออกไหมฮะเพราะนั้นปูนเอ่ยโลหะเอ่ยเนี่ยเขาก็เอามาปั้นๆแล้วก็ให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมให้ปั้นเพราะเขาบอกว่าปั้นยังไงก็ไม่เหมือนคือพุทธลักษณะ32ประการนี่คือถ้าปั้นตามอ่านตามตัวอักษรแล้วปั้นไปตามนั้นมันจะออกมาดูไม่งามมันจะดูพิสดารยังไงไม่รู้เนี่ยเพราะนั้นเขาไม่ให้ปั้นเลยแต่เขารบมากมากมากแม้แต่รอยเท้าก็เคารพเนี่ยเข้าใจยังสมมติว่ามีพระภิกษุสักรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งเราเคารพมากเรากราบแทบเท้าท่านเนี่ยนึกออกไหมแล้วเราก็เอาผ้ามาให้ท่านให้ท่านเอาท่านก็เหยียบไปบนนั้นน่ะนะก็เปื้อนขี้โคลนบ้างอะไรบ้างก็เป็นรอยเท้าท่านเล็กน้อยแต่เรานับถือท่านมากอ่ะแล้วเราก็อันเนี้ยขึ้นหิ้งบูชาเนี่ยทีนี้เขาถามว่าอันเนี้ยคืออะไรเราก็ตอบว่าอันเนี้ยคือตัวแทนเหมือนกับเป็นที่ระลึกอ่ะแต่เท้าท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะแต่มันก็เป็นรอยเปื้อนขี้โคลนขี้ดินอะไรที่ท่านเหยียบๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างรอยพระพุทธบาทขึ้นมาเนี่ยโดยมีความหมายว่าเราเคารพท่านมากมากๆแม้แต่รอยเท้าเราก็กราบเข้าใจไหมทีนี้รอยเท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรอยพระบาทเนี่ยจะไม่เหมือนรอยเท้าคนธรรมดาคือเขาก็จะเล่ากันว่ามีรอยมีลวดลายนั่นๆ นี่เยอะเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือราชบัลลังก์คือสละราชบัลลังก์อยู่เหนือช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วอยู่เหนืออำมาตย์แก้วอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปั้นรอยพระบาทเนี่ยว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายแต่อยู่ใต้ฝ่าเท้าพระเจ้าหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการสร้างรอยสร้างเป็นรูปรอยพระพุทธบาทแล้วก็วาดเป็นรูปเยอะแยะไปหมดช้างม้าอะไรอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเพื่อสื่อให้เราได้รู้ว่ารูปร่างเท้าแบบเนี้ยไม่ใช่เท้าคนธรรมดาแต่เป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่บางทีก็ปักด้วยได้ด้วยดิ้นเงินดิ้นทองทำสวยงามขายกันเยอะแยะนะใครเคารพพระเจ้าก็เอาแค่รอยเท้ามาคือไม่ต้องปั้นเ พราะมันไม่อยากจะดูละมันไม่เหมือนหรอกอะไรอย่างเงี้ยประเทศญี่ปุ่นก็น่าเป็นญี่ปุ่นประเทศจีนก็น่าเป็นจีนเนี่ยนะเพราะนั้นไม่เอาไม่เอาเพราะนั้นบางคนเขาก็ไม่เอาเขาก็เอารอยพระพุทธบาทเนี่ยขึ้นมาตั้งไว้บนหัวเขาเนี่ยเขาก็จะเอาไว้บนสูงๆเนี่ยแล้วเขาก็กราบไหว้บูชานะคะทีนี้ก็จะมีคำถามอีกว่ามีพระพุทธบาทสี่รอยเคยได้ยินไหมคะเราก็สงสัยอีกเนาะมีพระพุทธเจ้ามาเหยียบสี่รูปสี่พระองค์เลยหรืออะไรเงี้ยก็มีความหมายอีกว่าสี่รอยนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานจิตร่วมกันสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะว่าอธิษฐานว่าเราจะมาเป็นพระพุทธเจ้าร่วมโลกกันหมายความว่าโลกใบนี้นะฮะจะมีพระพุทธเจ้าบางทีมีเพียงพระองค์เดียวแล้วโลกก็แตกไปบางทีก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยสองพระองค์บางทีก็มีห้าพระองค์โลกของเรานี่นะฮะโลกใบนี้นะจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดห้าพระองค์หรือมาร่วมกันใช้โลกใบนี้นะเพราะนั้นที่ใครกลัวโลกจะแตกจะไหม้เป็นจุนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวต้องรอพระศรีอริยเมตไตรมาเกิดแล้วก็โอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขกันไปอีกนานแล้วก็จากนั้นก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมจนกระทั่งถึงกาลยุคแล้วโลกก็ถึงค่อยแตกจากนั้นก็จะรวมตัวแล้วก็จะมีขึ้นมาใหม่อีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแล้วมีคนที่อธิษฐานจิตอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะมากดูนี่มีไหมคะมีก็ยังมีนะฮะอาจารย์เคยพบนักศึกษามอชอเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เขาอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็นั่งมองหน้าเขานะแบบโอ้มีด้วยฮะโอ้มีจะเป็นจะเป็นเอาเป็นเอาตายเลยนะก็แบบสร้างบารมีให้ทานรักษาดีแล้วก็ขอเป็นผู้เจ้าอย่างเดียวอาจารย์ก็โอ้มีจริงๆแล้วก็มีหลายลูกมีหลายคนด้วยอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็มีคิวยาวไหมคิวยาวนะแต่ว่าส่วนมากลากันคือพอเจอทุกข์บีบคั้นหนักๆนี่ขอลาละเด้ออะไรส่วนมากแบบคือมันต้องสร้างบารมีเยอะมากนะสร้างเยอะจริงๆแล้วพอเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาต้องมีความดีแบบสุดๆอ่ะมีความดีแบบไม่ใช่ดีธรรมดาจิตใจเนี่ยสั่งสมความดีมามากมานานจนกระทั่งไปปฏิสนธิในรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรก็จะมีคุณธรรมเหล่านี้ฮะก็มีเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกนิทานชาดกอ่ะนะซึ่งพวกเราก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริงจริงๆเป็นเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์และท่านก็มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาละทีนี้มาพูดถึงรอยพระพุทธบาทตกลงพวกเราเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเพราะนั้นต่อไปนี้เราก็จะไหว้แบบไม่ต้องสงสัยได้ไหมไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าพอเขาบอกว่าเอารอยพระพุทธบาทเอารอยพระพุทธบาทเนี่ยเราก็ไปกราบพร้อมกับเกิดพุทธานุสติว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทีนี้การนึกถึงพุทธคุณทุกครั้งที่แวบนึกขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 1. จิตไม่มีราคะ 2. จิตไม่มีโทสะ 3. จิตไม่มีโมหะก็เป็นมหากุศลจิตชีวิตของเราชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราได้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยไหมคะมันยากมากจริงไหมคะตื่นมาเราคิดถึงแปรงสีฟันยาสีฟันอย่างเงี้ยมันไม่เกิดมหากุศลเลยนะจริงไหมแปลงไปก็ส่องกระจกคิดถึงใครคิดถึงพุทธเจ้าหรือคิดถึงอัตตาตัวตนเนี่ยแปลงไปก็คิดโอ้ตายทำไมหน้าเหี่ยวขนาดนี้อะไรแบบเดี๋ยวต้องลบรอยตีนกาซะหน่อยอะไรมันก็คิดมันไม่มีสิทธิ์จะคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะมีอะไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอย่างเช่นประเทศศรีลังกาเนี่ยทุกสี่แยกสามแยกจะมีพระพุทธรูปจะมีต้นโพเต็มไปหมดคือเห็นปะก็ต้องนึกออกไหมไปศรีลังกาเนี่ยยกมือกันไม่หวัดไม่ไหวเอาพุทธรูปอีกละอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวก็ยกขึ้นแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางไปกลางคืนรถไฟส่องไกลก็อะไรอ่ะเธอ ขาวสว่างเป็นดวงอะไรทุกคนก็จ้องพอเข้าไปใกล้อ้าวเป็นพุทธรูปก็สาธุก็ยกขนลุกกันโอ้เขาแล้วตอน6โมงเย็นเนี่ยนะพวกเราก็จะได้ยินเสียงประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยใช่ไหมแต่ที่นนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอย่างเงี้ยเสียงเป็นขยายเสียงตรงสี่แยกคนมันก็คิดถึงแต่พระพุทธเจ้าตอนเช้าก็มีเสียงตีกองป๊อกๆๆๆๆให้มาวัดกันตอนเย็น1ทุ่มก็เอาละป๊อกๆๆๆมาส่งเครื่องสักการะให้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นบรรยากาศของประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นตอนนี้นะฮะพูดถึงตอนนี้ยังสงบอยู่แต่ตอนนี้วัตถุนิยมไหลเข้าไปเยอะละอาจารย์ไปหลายปีติดๆกันเนี่ยนะฮะ4ปีติดๆกันเนี่ยไปทุกกับทุกปีก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงคัดเอาใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ภาพโฆษณาประเภทเด็กวัยรุ่นอ้าปากกลางแขนกลางขาก็เยอะขึ้นนะเด็กก็เริ่มเปลี่ยนสังคมเริ่มเปลี่ยนแต่สมัยก่อนเขาอยู่กันสงบเรียนหนังสือครึ่งวันเด็กไทยเรียนเท่าไหร่คะเต็มวันยังไม่พอเรียนพิเศษต่ออีกมันไม่เป็นโรคเครียดได้ยังไงใช่ไหมมันไม่เป็นโรคไฮเปอร์ได้ยังไงใช่ไหมมันไม่เป็นโรคออทิสติกได้ไงเงี้ยคือมันเกินไปอะเด็กศรีลังกาแต่งชุดขาวหมดแล้วผิวเขาสีอะไรคะแล้วลองคิดดูก็แล้วกันนะเพราะนั้นมันจะไม่เกิดราคะกันเลยอะมันราคะไม่ค่อยเกิดเพราะนั้นจิตใจเขาค่อนข้างดีนี่พวกเราจำได้ไหมเมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ารากเหง้าแห่งทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดคือความอยากคือตัณหาคือความโลภนี่เพราะว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีรากตัวนี้เยอะมากเลยคือมีความสนุกสนานเพลิดเพลินติดใจนั่นติดใจนี่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือเหตุเกิดทุกข์เรากลับคิดว่านั่นคือเหตุเกิดสุขไงเราหาเงินเราทำทุกอย่างเพื่อซื้ออะไรสวยๆเพราะๆอะไรกันอยู่อย่างตลอดนะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว

ับเพลินดับทุกใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐมนตรีต่างประเทศแต่ปลาเห็นพ้องที่อุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT 2สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว พื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง